0: ประชาชนจะออกค่าใช้จ่าย 40% และรัฐบาลออกให้ 60% ขณะเดียวกันต้องการประคองกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจจึงต้องการให้ร้านค้าเล็กๆเข้าร่วมมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นทั้งนี้นายเอกนิติยังได้ขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการทั้งกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยที่ทำให้ระบบไม่ล่มถือเป็นระบบดิจิทัลที่เป็นประวัติศาสตร์ที่สามารถให้คนเข้าถึงได้ 700,000 คนต่อวินาทีถือว่าเป็นระบบที่เสถียรมากและจะได้เป็นต้นแบบต่อไปขณะที่เมื่อมีการใช้งานแล้วร้านค้าต่างๆจะได้ใช้งานระบบ AI ที่เรียกว่านกกระซิบร้านค้าจะบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและจะคุ้นเคยกับ AI ที่จะออกมาใช้งานเพื่อสร้างระบบที่ทำให้ร้านค้าขายสินค้าได้มากขึ้นจึงอยากเชิญชวนให้ร้านค้ามาเข้าร่วมโครงการนี้มากขึ้นอิทธิณินบุญประเสริฐเป็นอย่างครับ
1: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ฮัลซิตี้ทีมน้องใหม่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลหน้าหลังจากเอาชนะมิดเดิลส์โบรว์1-0ในรอบเพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องเผชิญกับความกดดันอย่างหนักจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญในวงการลูกหนังเมืองผู้ดีหลายฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าฮัลซิตี้ถูกยกให้เป็นทีมเต็งที่จะตกชั้นกลับไปเล่นในศึกเดือดแชมเปี้ยนชิพอังกฤษหลังจากจบฤดูกาลมากกว่าโคเวนตี้ซิตี้และอิสวิชทาวน์ทีมแชมป์และรองแชมป์เดือดแชมเปี้ยนชิพซึ่งได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศพร้อมกันอย่างไร้ข้อสงสัยผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนัดที่2พันธบอลชนะโวลฟ์บวกที่เหลือ10คน2-1รวมผลชนะพันธบอลเอาชนะด้วยประตูรวม2-1พร้อมกับได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีฤดูกาลหน้าได้สำเร็จผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์เกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนัดที่2เซนต์เมียร์เรนชนะพาร์ติคทิทเทิล1-0รวมผลชนะเซนต์เมียร์เรนเอาชนะด้วยประตูรวม2-1ส่งผลให้เซนต์เมียร์เรนยังได้เล่นอยู่ในศึกสกอตติชพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์ในฤดูกาลหน้าต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดน IFK กูเทนบอร์กเสมอมอนบี้1-1และเอฟบอกเสมอฮักเคน1-1ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอูโก้อุมแบร์นักเทนนิสหนุ่มมือ32ของโลกขวัญใจเจ้าถิ่นเอาชนะไอเดนมองมาริโน่คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ45ของโลก3เซตรวด6-3 6-4 และ6-3สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

งยุรยาธระบาดแน่ปุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตส่งยุรยาดับจาบันทั่วเขตขันอดอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์ยกขึ้นวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

ทรงกลาโหมตรวจความก้าวหน้าเตรียมขบวนเรือพระราชพิธี5ริ้วรับพระราชพิธีขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเสรีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2579กองทัพบกประชุมขึ้นตรงกำชับเดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดนควบคู่บูรณาการส่วนราชการรับมือภัยพิบัติพร้อมให้ความสำคัญการดูแลกำลังพลทุกระดับรัฐบาลเปลี่ยนใหญ่ลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งเล้งส่ง SMS เฮ็ดยิงเพื่อนทางไลน์หลอกลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้อนรับเด็กอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเนื่องในโอกาสเยี่ยมอังลาก่อนครบวาระย้ำความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียกว่า73ปีพร้อมเด่นหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงการทหารและเสถียรภาพของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกกองทัพบกเตรียมจัดโครงการอบรมเทรนเดอร์เทรนเนอร์ที่เลี้ยงแก้หนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่กำลังพลในการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนผู้บัญชาการทหารบกป่วยอีโบลาระบาดมีกำลังพลไทยปฏิบัติงานในเซาท์ซูดานเร่งสำรวจความต้องการส่งอุปกรณ์ป้องกันโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านกล่าวถึงการเจรจาเพื่อยุติสงครามความขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาว่ามีความคืบหน้าบางส่วนแต่ไม่ถึงขั้นใกล้บรรลุข้อตกลงพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจ

0: วัสดีค่ะ
1: รุ่งสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกผู้ประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันอังคาร26พฤษภาคม2569ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณรงกมลเทวพิทักษ์คุณวาดนัทวรรณพัฒนนัทคุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณณัฐจันทรังสีวันนี้มารายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยคร
0: ับ ค่ะและท่านทักทายเข้ามาสวัสดีคุณหนุ่มอันดาหน้าใสค่ะคุณสุรศักดิ์คุณสวัสดิ์ชาดาพี่ลาขงเจียมเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับ
0: อุบลราชธานีได้ยินว่าฝนตกพายุเข้าด้วย
1: บุญคุณนิกจันทศิษย์จากอุดรธานีนะ
0: ค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะ
1: ครับคุณดวงรัตน์หนองมะลังจากจันทบุรีนะครับคุณวรวุฒินะครับคุณเพนซิรินะครับคุณคักนะครับบ้านตะลุมใต้น่าจะแถวกาญจนบุรีนะจะได้ฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะครับบทเพลงต้นรายการในวันนี้นะครับบทเพลงให้กำลังใจทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตำแหน่งชายแดนนะครับเขาเหล่านั้นต้องเสี่ยงภัยมากมายแต่ด้วยความตั้งใจที่จะพิทักษ์รักษาอธิปไตยหรือประเทศชาติไทยของเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับที่ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคลกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับโดยกรมยุทธศึกษาทหารบกเมื่อวานนี้ครับมีการเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิวรรณพระบรมราชินีในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษานะครับวันที่3มิถุนายน2569นี้โดยการปฏิบัติธรรมนี้จัดระหว่างวันที่25พฤษภาคมคือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาพอดีนะครับ1สัปดาห์นะครับจัดที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่15วัดตาลเอ็นตำบลตาลเอ็นอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยมีพลตรีกฤษณะทูตเถียนรัฐรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นประธานในพิธีมีกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบกจำนวน49นายเข้าร่วมกิจกรรมครับ
0: ค่ะก็เป็นประจำทุกปีนะคะในปีนี้เราก็จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมขึ้นเหมือนกันค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะก็มีกำลังพลที่ได้อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติตอนนี้ท่านบวชเป็นพระแล้วนะ
1: ค่
0: ะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะตามโครงการที่กองทัพบกนั้นได้จัดขึ้นระหว่างวันที่19พฤษภาคมไปจนถึงวันที่5มิถุนายนค่ะพระท่านยังจำพรรษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะดังนั้นท่านใดที่ฟังอยู่ญาติโยมท่านใดสนใจร่วมบริจาคจะเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องอัฐบริการน้ำปานะพัฒนาหารก็ติดต่อได้ที่กองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกหรือว่าติดต่อได้ที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครได้โดยตรงเลยค่ะ
1: ครับท่านจำวัดอยู่ที่นั่น
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไม่ได้จำพรรษาเดี๋ยวไม่ได้เข้าพรรษา
0: เข้าไปค่ะ
1: กองทัพบกก็ยังได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคนะครับเป็น

ในช่วงเข้าพรรษานะนี่ตอบคำถามแล้วกิจกรรมปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษานะครับทางกองทัพบกก็ยังคงจัดเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็มีกำลังพลนะครับที่ขอลาอุปสมบทในทุกๆปีนะครับอันนี้ก็เป

0: ษาเลยในช่วงของสามเดือนเสร็จๆนะฮะ
1: ค่ะแล้วก็ที่น้ำดูใหญ่ด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะมาในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้มีไฮไลท์สำคัญเพราะว่าเขามีการประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกครั้งที่8ประจำปี2569ค่ะโดยมีทางด้านของพลเอกพนัทและปลอดทุกท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในการประชุมหลังเสร็จสิ้นการประชุมค่ะท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกท่านก็เปิดเผยว่าวาระแรกก่อนที่จะเข้าประชุมผู้บัญชาการทหารบกท่านได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรกำลังพลของกองทัพบกประจำปี69นี้นะคะทั้งหมดเนี่ย 78,650 คนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลจากนั้นค่ะทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเนี่ยก็ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนทั้ง7กองกำลังในช่วงเดือนที่ผ่านมาคือเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการสกัดกั้นการปราบปรามยาเสพติดตรวจพบการกระทำผิด97ครั้งด้วยกันจับกุมผู้กระทำผิดทั้งหมด100คนนะคะอันนี้ในคดียาเสพติดค่ะรวมถึงสามารถยึดยาบ้าได้ทั้งหมดเนี่ยราวๆเกือบ30ล้านเม็ดเลยทีเดียวเยอะค่ะคุณสุธีมีไอซ์ด้วยเคตามีนด้วยเฮโรอีนและฟินก็ยังสามารถจับได้อยู่รวมถึงการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีการตรวจพบทั้งหมด198ครั้งจับกุมผู้กระทำผิดทั้งหมดได้726คนที่น่าตกใจคือเป็นคนสัญชาติไทยเยอะที่สุดเลย224คนค่ะแล้วก็สัญชาติเมียนมา210คนสัญชาติกัมพูชา139คนค่ะรวมถึงสกัดกั้นการลักลอบนำสินค้าทางการเกษตรหรือว่าสินค้าสิ่งผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีต่างๆเนี่ยเราก็สกัดกั้นได้ในทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันค่ะ
0: ครับก็มาถึงน้ำมันเถื่อนน้ำมันแห้งภาษีก็มีเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนะครับนี่คือส่วนของการปฏิบัติงานของ

0: 2,570 นะครับจากเดิมที่ใช้ระบบการสอนแบบ one stop service น
1: ะ
0: เป็นการใช้ระบบที่เรียกว่าคัสตาร์นะฮะยกระดับมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพของการสอบคัดเลือกนะครับซึ่งกระบวนการสอบคัดเลือกจะเป็น3ขั้นตอนนะครับมีการสอบภาคก่อเป็นการวัดความรู้ทั่วไปที่จำเป็นต่อการรับราชการในกองทัพบกโดยกรมยุทธศึกษาทหารบกการสอบภาคขอเป็นการสอบวัดความรู้เฉพาะตำแหน่งซึ่งดำเนินการโดยหน่วยเหล่าสายวิทยาการแล้วก็การสอบภาคขอเป็นการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อประเมินความพร้อมทั้งร่างกายและก็จิตใจของผู้สมัครนะครับก็คือการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็การสัมภาษณ์ด้วยเองครับ
1: ค่ะก็เป็นเหมือนการสอบเพื่อรับราชการสามัญเลยนะคะ
0: ค
1: เปลี่ยนเป็นภาคก่อภาคขอภาคคอแล้วนะคะ
0: ค
1: ก็ไม่ว่าจะยากแค่ไหนถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้เราเตรียมตัวพร้อมเนี่ยเราสอบได้อย่างแน่นอนนะคะ
0: ค
1: นอกจากนี้กรมกำลังพลทหารบกก็เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบสำหรับน้องๆพลทหารค่ะทั้งการเรียนเสริมให้กับน้องๆนะคะในการจัดการเรียนการสอนให้หรือว่าการนำหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ฝึกเฉพาะหน้าที่เนี่ยไปเทียบโอนหน่วยกิจก็ได้ค่ะ
0: ค
1: เพื่อที่จะลดระยะเวลาการศึกษาตามโครงการ1ปี1วุฒิของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่อไปด้วยสำหรับในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาคุณสุธีคงได้ยินข่าวเนาะ
0: ได้ยินคร
1: ับ ค่ะก็เริ่มแพร่ระบาดมาแล้วนะคะก็เกิดขึ้นที่ประเทศคองโกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกามีการประกาศขยายพื้นที่เสี่ยงในการตรวจพบของโรคไวรัสอีโบลาเนี่ยเพิ่มอีก10ประเทศหนึ่งในนั้นคือสาธารณรัฐเซาท์ซูดานซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ทหารไทยของเราเนี่ยจากกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานทำงานอยู่ที่นั่นแต่ท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ห่วงใยนะคะแล้วก็มอบหมายให้สำรวจแล้วก็ดูแลในเรื่องของด้านสาธารณสุขเตรียมความพร้อมถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงหรือว่าจำเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือจริงๆก็จะจัดกำลังพลสาธารณสุขจากไทยเร่งไปช่วยเหลือที่นั่นแบบเร่งด่วนค่ะ
0: นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้เน้นย้ำให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกในทุกพื้นที่เตรียมแผนการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุภัยพิบัติโดยนำสถิติภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดผู้บัญชาการทหารบกยังขอให้ทุกหน่วยยึดมั่นในเอกภาพและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายที่กองทัพบกกำหนดเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามและก็ความท้าทายในทุกรูปแบบรวมถึงให้ผู้บังคับหน่วยเห็นความสำคัญในการดูแลสิทธิสวัสดิการของกำลังพลทั้งในส่วนที่ปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติและกองกำลังป้องกันชายแดนรวมถึงกำลังพลที่รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามอย่างครบถ้วนด้วย
1: ค่ะความคืบหน้าในเรื่องของการดูแลด้านสิทธิสวัสดิการการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงดูแลไปถึงครอบครัวของกำลังพลผู้เสียสละทีนี้มาอัปเดตสถานภาพกำลังพลกันค่ะสถานภาพกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากยุทธการศตวรรษข้อมูลณ24พฤษภาคมปี69นี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยก็คือมีรายงานทั้งหมดเนี่ยยอดผู้ได้รับผลกระทบกำลังพลทั้งหมด848นายค่ะกำลังพลเสียชีวิต27นายพิการทุพพลภาพ10นายบาดเจ็บสาหัส69นายบาดเจ็บมาก148นายบาดเจ็บเล็กน้อย594นายก็มีกำลังพลที่เสียสละเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณสุธีต้องเกือบ 1,000 นายเลยนะคะก็ในเรื่องของการเสนอขอรับเงินเยียวยาและเงินกองทุนตามมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยขณะนี้ก็ดำเนินการเสนอขอครบทุกกลุ่มแล้วนะคะความคืบหน้าโดยเฉลี่ยเนี่ยร้อยละ80แล้วค่ะ
0: ครับทั้งนี้เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติเงินเยียวยาให้แก่กำลังพลที่ได้รับผลกระทบแล้ว91นาย452ล้านบาทนะครับในส่วนของกองทัพบกจำนวน83นายวงเงินรวม419ล้านนะครับ850,000บาทเศษนะครับปัจจุบันสำนักปลัดบัญชีกองทัพบกอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกับสำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีโดยคาดว่าจะได้รับ ภายในมิถุนายนก็คือเดือนหน้านี้
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนอกจากนี้กองทัพบกก็ยังได้ดำเนินการดูแลครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตการบรรจุทายาททดแทนเข้ารับราชการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวของวีรชนผู้เสียสละครับ
1: ค่ะในส่วนของยุทธการยุทธวดีร่วมของเดือนกรกฎาคมปี2568มีกำลังพลเสียชีวิตที่เข้าหลักเกณฑ์จำนวน15นายค่ะขณะนี้ก็ได้ทำการบรรจุทายาทเข้าทำงานแล้ว13นายด้วยกันค่ะส่วนยุทธการศตวรรษร่วมของเดือนธันวาคมปีที่แล้วมีกำลังพลเสียชีวิตเข้าหลักเกณฑ์จำนวน26นายปัจจุบันอนุมัติบรรจุแล้ว10นายโดยออกคำสั่งแล้ว7นายอยู่ระหว่างดำเนินการอีก3นายขณะเดียวกันมีผู้ขออนุมัติตัวบุคคลไว้ก่อนจำนวน11นายเนื่องจากว่าทายาทเนี่ยยังอยู่ระหว่างการศึกษานั่นเองนะคะแล้วก็มีจำนวนอีก5นายเนี่ยที่ไปรับสิทธิ์ของหน่วยอื่นก็ดูแลกันไปกองทัพบกก็เร่งรัดในเรื่องของสิทธิสวัสดิการเยียวยาการดูแลครอบครัวกำลังพลผู้เสียสละเราไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ
0: ครับนี่คือขวัญกำลังใจนะครับที่มอบให้กับกำลังพลและก็ครอบครัวที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาตินะครับตามที่ผู้บัญชาการทหารได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับของกำลังพลอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับท่านจึงได้มอบหมายให้พลเอกอมริตวงศ์สุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้รับผิดชอบโดยให้กรมกำลังพลทหารบกและกรมสวัสดิการทหารบกจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับสถาบันการเงินภายนอกเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาขวัญกำลังใจของกำลังพลทุกระดับอันจะนำไปสู่การ

ษภาคมนี้โดยมีคุณสิริพรโชติกิจนุสรนะครับผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงการพัฒนาการให้ความรู้การทางการเงินเพื่อข้าราชการทหารเป็นตัวแทนจากธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัด

0: วาระปกติคร
1: ับค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเพราะว่าอีกการบรรยายเรื่องของหนี้สินด้วยนะคะกองทัพบกร้อยให้ความสำคัญในเรื่องของนโยบายลดหนี้กำลังพลพร้อมนำร่องจำนวนหน่วยทั้งหมดเนี่ยหน่วยต้นแบบ50หน่วยนะคะเพื่อที่จะให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณสุรีคะการนี้มีหนี้เป็นเรื่องอันประเสริฐไม่ปวดหัวด้วยนะคะ
0: ไม่ใช่ไม่มีโรคอย่างเดียวนะไม่มีหนี้ด้วย
1: ไม่มีหนี้ด้วยนะคะ
0: ค
1: ุณสุธีคะมาดูในพื้นที่กองทัพภาคที่สองกันบ้างอันนี้เป็นจุดสนใจนะคะของพี่น้องประชาชนเลยเพราะว่าเมื่อวันที่24พฤษภาคมเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยกองทัพภาคที่สองได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีกำลังพลฐานปฏิบัติการห้วยตามเรียจังหวัดศรีสะเกษค่ะได้ตรวจพบการใช้อาวุธปืนของทหารกัมพูชาในพื้นที่ห้วยตามเรียค่ะรายละเอียดดังนี้นะคะเวลา 19:59 นเนี่ยได้ยินเสียงปืนเล็กยาวจำนวน4นัดค่ะห่างจากแนววางกำลังออกไปทางทิศใต้ประมาณ200เมตรต่อมานะคะเวลา 20:10 นได้ยินเสียงปืนเล็กยาวอีกจำนวน5นัดค่ะห่างจากแนววางกำลังไปทางทิศใต้อีกประมาณ1กิโลเมตรค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจเข้าข่ายการยั่วยุคือยั่วยุอย่างแน่นอนเลยนะคะพฤติกรรมแบบนี้นะคะเสี่ยงต่อการเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสงบในพื้นที่อาจจะนำไปสู่ความตึงเครียดค่ะ
0: ครับทางด้านโฆษกกองทัพบกก็ชี้แจงนะครับว่าเหตุการณ์เสียงปืนต่างๆเป็นอย่างไรภายหลังเกิดเหตุบอกว่าอย่าตื่นตระหนกนะครับท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้ออกมาชี้แจงกรณีนี้นะครับบอกว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นประปรายในบางพื้นที่เช่นบริเวณโอซิเมตแล้วก็ตามาเรียนะครับเป็นเพียงการยิงก่อกวนแล้วก็เกิดจากปัญหาวินัยของกำลังพลฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นไม่มีระยะทางการทหารที่มุ่งเป้าทำลายชีวิตหรือว่าทรัพย์สินและก็ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะบานปลายไปสู่การปะทะสำหรับกรณีที่มีคลิปโดรนบินตรวจการข้ามแดนนะครับระบุชัดเจนนะครับว่ายังไม่มีรายงานการรุกล้ำน่านฟ้าไทยคาดว่าเป็นเพียงการบินวงสูงในเขตแดนกัมพูชาเท่านั้นนะครับแต่หากมีการรุกล้ำเข้ามาจริงฝั่งไทยมีมาตรการเด็ดขาดตามขั้นตอนที่จะสกัดกั้นและนำโดรนนั้นลงทันทีคร
1: ับ ค่ะส่วนกระแสข่าวเรื่องกัมพูชาจะนำผู้ต้องขังมาปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนค่ะตรวจสอบแล้วนะคะว่าบอกว่าเป็นเพียงนโยบายฝึกวิชาชีพของเขานั้นคล้ายๆกับโครงการของไทยไม่ใช่การระดมพลทหารตามที่กังวลนะคะพี่น้องประชาชนก็เสพข่าวจากหน่วยงานที่ไว้วางใจได้นะคะผู้บัญชาการทหารบกท่านก็สั่งการให้กำลังพลทำหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทปรับปรุงฐานที่มั่นแล้วก็ร่วมมือกับกัมพูชาในการเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยกองทัพภาคที่1ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติก็เร่งเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรของพี่น้องประชาชนให้สามารถเพาะปลูกได้ในเรื่องของฤดูเพาะปลูกนี้ค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์ทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยวันนี้
1: ค
0: ุณนภาเองก็คงเห็นข่าวนะครับมีเหตุคนร้ายแต่งกายเป็นหญิงคลุมหิญาบนะครับจำนวน4คนครับขับรถจักรยานยนต์2คันใช้อาวุธลอบยิงบริเวณมัสยิดใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครับทำให้นางฟาติมะยาโนะคุณครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิเสียชีวิตครับขณะที่อุ้มทารกน้อยส่วนดาบตำรวจอดุลหัดดีสุหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเดริง3คนเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับขณะนี้อาการก็ปลอดภัยแล้วนะครับอยู่ในอาการในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะที่ทารกเพศหญิง

0: าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เร่งตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ที่สุดทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอประณามการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่นะคะของเจ้าหน้าที่เนี่ยขัดต่อหลักศาสนาอย่างร้ายแรงเนื่องจากว่าเป้าหมายคือครอบครัวและประชาชนพ่อแม่ลูกที่กำลังใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนะคะแต่ว่าต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้สะเทือนใจส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียค่ะ
1: แล้วก็ส่งกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับให้สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเพื่อเกิดความปลอดภัยในพื้นที่ในภาพที่เห็นหน้าจอนี่นะฮะเส
0: ีย
1: งปืนไม่กี่นัดพรากชีวิตแม่คนหนึ่งทำร้ายพ่อคนหนึ่งแล้วก็ฝากบาดแผลไว้กับเด็กทารกที่ไม่รู้อะไรเลยนะฮะนะครับไปดูภารกิจของกองกำลังชายแดนนะครับที่หน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศนะครับว่าเมื่อวานนี้25พฤษภาคมในช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกานะครับก็ไปลาดตระเวนปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นก็ยังมีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับเดินทางมาจากฝั่งกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาตินะครับก็เข้าไปจับกลุ่มไม่พบผู้นำพาครับ
0: ค่ะคือคนไทยโดนหลอกไปทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้ค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ก็หนีกลับมาเมืองไทยดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเวลาลงไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับเดินทางปลอดภัยเช้ามีรถติดหน่อยนะครับนี่คือของทั้งหมดเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมือที่เทอาวุธเพื่อพิทักษ์เขต
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจ

0: ร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้หนึ่งแสนตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะฉะนั้นพอเราไปได้ 90,000 เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
3: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
2: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกเราก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1ใน100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติและคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็ ็มีงบประมาณให้งานสองงานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
3: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
2: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆจะถามแต่ว่าขายกี่แสนและเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและสองครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณนึงที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดราคาทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพง
3: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
2: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เกินกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์อ่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
3: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
2: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสริมให้มัน

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลียมมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลียมซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ Be Quick พิเศษสมาชิก Be Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีผู้ที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เลขาครม.เตรียมส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญปมพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทหลังครบกำหนด7วันและตำรวจแถลงข่าวช่วยเหลือ4คนจีนณศูนย์คัดแยกและส่งต่อผู้เสียหายระดับชาติดอนเมืองติดตามพร้อมกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
9: วันนี้ครบกำหนด7วันที่ศาลรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีส่งคำชี้แจงปมพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทติดตามเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมส่งคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญเวลา 9:00 น.พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวประเด็นการช่วยเหลือคนจีนที่ศูนย์คัดแยกและส่งต่อผู้เสียหายระดับชาติเขตดอนเมืองเวลา 13:00 น.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีประชุมหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเวลา 9:00 น.เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานพิธีเปิดอบรมวิทยากรหลักสูตรพรรคการเมืองคุณภาพประจำปี2569รุ่นที่2ที่โรงแรม TK Palace แจ้งวัฒนะเวลา 10:30 น.จับตาที่อาคารอนาคตใหม่นายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดรายละเอียดมหากาพย์คดีรถไฟฟ้าสายสีส้มและเวลา 10:00 น.ที่เพจสายใหม่ต้องรอดถนนวัดเกาะเขตสายใหม่จะมีผู้เสียหายมาร้องขอความช่วยเหลือกรณีมาเฟียแท็กซี่ป้ายดำกระหน่ำยิงแท็กซี่จิตอาสาดับต่อหน้านักท่องเที่ยวหลังไม่พอใจที่มาจอดรับผู้โดยสารในเขตของแก๊งมาเฟียหลังเกิดเหตุตำรวจบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียหมดไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้ว่าคือใครกระทั่งมีพลเมืองดีถ่ายคลิปตอนเกิดเหตุไว้ได้ทั้งหมดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพิจิตรทำให้กระแสน้ำไหลเชี่ยวกัดเซาะฝายน้ำล้นคลองห้วยใหญ่คลองห้วยเล็กบ้านคุยกระชายตำบลวังโมกอำเภอวชิรบารมีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรพังถล่มทั้งที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จและยังอยู่ระหว่างการรอส่งมอบงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดพิจิตรได้ส่งชมรมสตรองจิตพอเพียงด้านทุจริตฝ่ายปกครองและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าฝายแห่งนี้ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 1,487,000 บาทแต่ไม่มีการติดป้ายรายละเอียดโครงการอีกทั้งโครงการสร้างภายนอกโครงสร้างภายนอกยังมองไม่เห็นเหล็กเสริมยึดโยงคล้ายกับฝายอีก3แห่งซึ่งเป็นของบริษัทผู้รับเหมาเดียวกันทั้งหมดขณะที่ผู้รับเหมาระบุว่าดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรชุดตรวจสอบได้เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานและแบบก่อสร้างเพื่อตรวจสอบเชิงลึกว่าการออกแบบและก่อสร้างเข้าข่ายสอดทุจริตหรือไม่
10: ทิ้ง
7: ความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่1สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายมีบางคนสงสัยว่าเขาอยู่ในวัยหนุ่มร่างกายแข็งแรงใจของเขามุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสร้างฐานะชื่อเสียงให้เป็นเกียรติปรากฏแก่วงตระกูล

0: าความคิดความทรงจำความรอบรู้ในเรื่องงานเหล่านี้จะสูญสิ้นไปพร้อมกับชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเราเป็นชาวพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตายแล้วไม่สูญไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์เมื่อยังไม่หมดกิเลสต่างมีชีวิตหลังความตายต่อไปอีกไม่สิ้นสุดโดยมีวิญญาณธาตุนำไปสู่การเกิดเป็นชีวิตใหม่พวกที่หมดกิเลสแล้วไปเกิดที่เดียวนะคะคือพระนิพพานแล้วไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอานนท์เป็นต้นพวกที่ยังไม่หมดกิเลสยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ถ้าทำความดีทำบุญมากกว่าการทำความชั่วบุญก็จะดึงให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆหรือไปเกิดเป็นพรหมอรูปพรหมตามกำลังบุญที่ทำไว้ส่วนพวกที่ชอบทำความชั่วหรือว่าบาปไว้มากบาปก็จะถ่วงให้ไปเกิดในนรกขุมต่างๆตามกำลังหนักเบาของบาปถ้าทำบาปหนักหลายอย่างก็จะตกนรกขุมใหญ่ไล่ไปทีละขุมเมื่อกรรมชั่วเบาบางลงก็จะไปตกนรกขุมบริวารชดใช้กรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเสียดายนะคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้หมดเวลาลงแล้วเรื่องชีวิตหลังความตายยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะนำมาเสนอต่อในคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
2: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
3: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะไทยฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์2ประเทศพร้อมผลักดัน FTA ไทยสหภาพยุโรปสักครู่มาติดตามค่ะ
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
8: อมแล้วชื่นใจ

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
2: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขณะที่สถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันว่าไทยเลือกใช้อันคลอสแทน MOU 44หลังจาก25ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่กรุงปารีสนายเอมานูเอลมาโครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่นโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าได้มีการหารือกันในหลายด้านทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องในการแลกเปลี่ยนผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอวกาศพลังงานทางเลือกสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center รวมไปถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตขณะที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปหรือไทย EUFTA เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลมุ่งสรุปโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณที่ฝรั่งเศสสนับสนุนกระบวนการเจรจาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าความตกลงฉบับนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศซึ่งไทยจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และมีการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมกันขณะที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมานั้นนายกรัฐมนตรียืนยันไทยยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและเคารพกฎหมายสากลในการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนื่องจากตลอดระยะเวลา25ปีไม่มีความคืบหน้าไทยจึงเรื่องที่จะใช้กฎหมายสากลคืออันคลอสภายใต้การพูดคุยของ2ประเทศสำหรับปัญหาชายแดนทางบกก็จะยึดการดำเนินการตามจอยสเตทเมนต์ที่ได้มีการลงนามเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: และช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
4: โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านเผยว่าการเจรจากับสหรัฐมีความคืบหน้าในหลายประเด็นโดยสามารถหาข้อสรุปในประเด็นส่วนใหญ่ที่หยิบยกมาหารือแต่ยังไม่ถึงขั้นบรรลุข้อตกลงในเร็ววันนี้ท่าทีของอิหร่านมีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ภายในวันจันทร์ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องให้ประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางและเอเชียใต้อาทิซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์ปากีสถานทูเคียอียิปต์จอร์แดนและบาเรนลงนามข้อตกลงอับราฮัมหรือข้อตกลงฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลและร่วมกันขับเคลื่อนความพยายามในการยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐได้โจมตีเรือหลายลำและฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่าปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันตนเองจากภัยคุกคามของอิหร่านและว่าสหรัฐยังใช้ความอดทนอดกลั้นระหว่างที่การหยุดยิงยังมีผลบังคับใช้อยู่ปิดท้ายที่อินเดียซึ่งกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ต่างๆในหลายรัฐทั่วประเทศจนถึงขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า40คนส่วนใหญ่อยู่ในรัฐเตลังคานาทางตอนใต้ของประเทศอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
5: ชาติ
6: ศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพและการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้ว แถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ชีวิตหลังความตายตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายเอาไว้ว่าผู้ที่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วจะเข้านิพพานไปเลยไม่มีการกลับมาเกิดอีกส่วนผู้ที่ยังมีกิเลสนะคะคือมีความโกรธความโลภความหลงถ้าทำบุญไว้ตายแล้วก็ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้ตายแล้วก็ไปรับทุกข์ทรมานชดใช้กรรมในนรกค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะก็มีผู้ถามว่าหากชายหนุ่มเนี่ยนะคะปุบปับตายไปโดยไม่เจ็บปวดไม่ทรมานไม่ตกใจกลัวความทรงจำเกี่ยวกับงานที่เขาทำอยู่จะสูญไปพร้อมกับการเสียชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเรื่องนี้พระอาจารย์ที่ท่านศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกนะคะพร้อมกับปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ได้เมตตาให้คำตอบเอาไว้ทางรายการขอนำเสนอแบบสรุปพอเข้าใจเท่านั้นนะคะคือชีวิตหลังความตายของผู้ที่ทำบุญไว้มากจะได้ไป

0: ทำได้คือบุญว่าเพราะทำบุญอย่างนี้สมัยเป็นมนุษย์เราจึงได้มาเสวยสุขในสวรรค์ชั้นนี้ถ้าทำความชั่วไปมากตายแล้วไปตกนรกเวลาในนรกยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์เมื่อถูกทรมานในนรกจะนึกอะไรไม่ออกจะรู้แต่เพียงว่าเพราะทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้ตนจึงต้องมาตกนรกขุมนี้นรกมีหลายขุมนะคะมีทั้งขุมใหญ่ขุมเล็กขุมใหญ่สำหรับลงโทษพวกทำบาปหนักๆขุมเล็กหรือว่าขุมบริวารสำหรับลงโทษพวกทำบาปลดหลั่นลงมาสารคดีสว่างที่กลางใจจะนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายต่อในตอนหน้านะคะและติดตามรับฟังให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจัดสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกันเอาแป้ง830
4: คุณกำลังฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีความคืบหน้าภารกิจช่วยเหลือ7คนงานติดเหมืองทองคำถล่มที่สปป.ลาวล่าสุดทีมกู้ภัยไทยเผยยังไม่สามารถช่วยเหลือได้เนื่องจากทางเข้าแคบมากสักครู่มาติดตามค่ะ
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรล่ะครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
11: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
13: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: เพจ Facebook ดำน้ำกู้ภัยประเทศไทย Thailand Rescue Driver โพสต์รายงานความคืบหน้าหลังจากตัวแทนทีมกู้ภัยประเทศไทยเดินทางลงพื้นที่ร่วมกับทีมเข้าช่วยเหลือ7คนงานที่ติดอยู่ในเหมืองทองคำถล่มและน้ำป่าทะลักปิดทางเข้าออกภายในถ้ำที่เมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์สปป.ลาวโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดมิสเตอร์มิโก้เพียทาพาซี่นักดำน้ำในถ้ำชาวฟินแลนด์ระดับโลกที่เคยร่วมปฏิบัติการกู้ภัยที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายและนายนรเศรษฐ์ปาละสิงห์ทีมผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำถ้ำบอกเล่าว่าภายในถ้ำแคบมากไม่สามารถคลานได้ต้องนอนคว่ำหน้าแล้วคลานต่ำอย่างเดียวภายในเหมืองมีอุโมงค์เป็นช่วงๆไม่สามารถคลานเข่าได้และทั้งสองยังได้ไปถึงจุดที่สามารถดำน้ำได้และได้ทดลองดำน้ำแล้วไปในจุดที่แคบมากใช้วิธีใช้เท้าถีบทรายและหินจนสามารถเข้าไปในโพรงเล็กได้โดยเข้าไปได้ลึกสุดระดับ5เมตรแต่ภายในนั้นอากาศหายใจไม่เพียงพอจึงได้ถอนตัวออกมาโดยจุดที่เข้าไปนั้นเป็นจุดที่แคบที่สุดของเหมืองหากผ่านจุดนี้ไปได้จะเป็นจุดที่เป็นโถงโล่งกว้างแต่โดยสภาพอากาศที่ไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องกลับออกมาวางแผนใหม่ชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลุยกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทำงานนอกเหนือสิทธิที่กฎหมายกำหนดสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้8รายคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
14: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดสั่งการให้ชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วอำเภอแม่สอดบูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากสาขาแม่สอดเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในเขตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมุ่งตรวจสอบแรงงานลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการทำงานนอกเหนือสิทธิที่กฎหมายกำหนดรวมถึงการเปิดร้านประกอบกิจการที่สงวนไว้สำหรับคนไทยผลการปฏิบัติการสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้8รายก่อนควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเสริมความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนตามนโยบายของรัฐบาลและการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนฉะนั้นนายทรงสิทธิ์สนิทวงชัยนักวิชาการรายงานจำนวนการสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากกล่าวว่าคนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนจะทำงานได้ต้องขออนุญาตทำงานถ้าขออนุญาตทำงาน100บาททำงานได้5ปีทำงานได้ทุกประเภทประตูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: ในช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของการรักษาและป้องกันโรคตาแดงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
15: คู่มือสุขภาพ
16: การรักษาโรคตาแดงจะใช้ยาปฏิชีวนะหรือน้ำตาเทียมตามแพทย์สั่งและไม่ควรหยอดตาข้างที่ไม่เป็นเพราะจะเป็นการแพร่เชื้อไปยังตาอีกข้างหนึ่งและไม่ควรใช้ยาร่วมกับผู้อื่นถ้าอักเสบมากแพทย์จะให้ยาหยอดลดการอักเสบรับประทานยาแก้ปวดหากเจ็บหรือเคืองตามากหากมีขี้ตาให้ใช้สำลีชุบน้ำสะอาดและเช็ดบริเวณเปลือกตาใส่แว่นกันแดดลดการแพ้แสงงดใส่คอนแทคเลนส์จนกว่าจะหายอักเสบประคบเย็นที่เปลือกตาช่วยบรรเทาอาการปวดส่วนการป้องกันทำได้ดังนี้แยกผู้ป่วยจากการแพร่เชื้อโดยหยุดเรียนหรือหยุดทำงานและกักตัวอยู่ในที่พักไม่จับต้องบริเวณดวงตาหรือขยี้ตาไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นและล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆครั้งชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
17: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
18: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
19: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
20: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
21: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
20: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
21: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
20: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
21: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
20: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
21: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
20: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
21: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
22: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
21: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
20: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
23: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
24: ร้านกำนันมานะ
23: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
24: ร้านกำนันมานะ
23: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
25: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
26: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1
0: FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์หรือหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจ

ของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไงอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอะแปะ
2: ก็นี่ยังไงล่ะผู้ใหญ่อาจารย์กุหลาบนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกก็เป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานก็มีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปะจะไปทำหรออายุปุนนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งที่ลังอ้วไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างนี้คุณหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะอ้วไปเลยเดี๋ยวอ้วช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้ง2คนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอา2ลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะเลขาธิการครม.เตรียมยื่นเอกสารชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากครบกำหนดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: เลขาธิการครม.เตรียมยื่นเอกสารชี้แจงพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังครบกำหนดวันนี้ส่วนกระแสเลื่อนประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่อำเภอหาดใหญ่8-9 มิถุนายนยืนยันว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
3: นางสาวณัฐจารีอนันตศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและกิจการทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะจัดส่งวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7 วันโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่นอกจากนี้ยังมีการกล่าวเพิ่มเติมถึงกระแสข่าวการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8-9 มิถุนายนนี้ว่าขณะนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปตามกำหนดการเดิมส่วนจะมีการเลื่อนวันหรือไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศก่อนสรท่านเหมพิพัฒน์รายงานครับ
2: เจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขอเขตนครพนมโดยสถานีเรือมุกดาหารส่วนที่กำลังร่วมกับสภ.ว่านใหญ่นำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยพบรถกระบะพร้อมไอซ์จำนวน5 ลังน้ำหนักรวมประมาณ196 กิโลกรัมแต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิดโดยคาดว่าอาศัยความมืดและความชำนาญเส้นทางชายแดนหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติยังคงปรับเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียงอยู่ตลอดเวลาและพยายามอาศัยจังหวะในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่เจ้าหน้าที่เผลอทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและสกัดกั้นตลอด24 ชั่วโมงภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดกลับไปยังสถานีเรือมุกดาหารเพื่อดำเนินการตรวจสอบขยายผลหาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการร่วมพัฒนาสถานศึกษาสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41จัดกำลังพลร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงทาสีอาคารและพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านวังพญาหมู่2บ้านวังพญาตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อให้สถานศึกษามีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและเอื้อต่อการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายในชุมชนพร้อมทั้งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้ชาวบ้านและคณะครูต่างให้การต้อนรับและชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

เริ่มสนใจอ่ะ

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: นี่แปะได้ยินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยหรอเนี่ยฮะ
0: เอารถบุพเป็นชาติแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
1: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
0: ว้าไม่เห็นจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอ้วกพูดอะไรผิดหูเหรอ
1: ผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมาโหตลอดเลย
0: แหมว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อแมงกับอับพุกมึงเลยสองคนนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
1: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนน่ะบอกคนเคยติดยาอย่างมันน่ะจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
0: โอ้ยคิดยังไงยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะคลายกันที่พวกเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จัดการเลย
2: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีกับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
0: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบุพชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
0: ไอ้สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล่อ
2: ่
0: ะ
2: ก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าระบาดนี้มันจะติดตึงจนล้างไม่

0: คยคิดอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ย
1: ก็อ้วกกำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีพอลีเลย
2: เรื่องสร้างท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลงไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
3: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: บุญที่ทำให้ผิวพรรณผ่องใสสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาเราไปทำบุญฟังธรรมที่วัดนะคะถ้าวัดไหนมีบรรยากาศร่มรื่นห้องน้ำสะอาดสะอ้านก็พลอยทำให้จิตใจของเรานี่เบิกบานสบายตาสบายใจอยากทำบุญทำทานมากยิ่งขึ้นรู้ไหมคะว่าคนที่อาสาดูแลทำความสะอาดห้องน้ำของวัดให้สะอาดอยู่เสมอด้วยจิตที่ปรารถนาดีอยากให้ผู้ที่มาใช้ได้ความสะดวกสบายผลบุญก็เกิดขึ้นในใจของเขาแล้วพอใจของเขาคิดถึงความสะอาดคิดถึงความผ่องใสมากๆเข้าคนประเภทนี้ขณะมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวเพราะว่าขึ้นชื่อว่าห้องน้ำหรือว่าส้วมนะคะใครๆก็มาถ่ายหนักถ่ายเบาไว้เมื่อเขาตัดความมานะถือตัวออกไปจากใจได้ยอมไปขัดห้องน้ำให้สะอาดพอความมานะถือตัวมันหลุดจากใจใจก็จะสว่างโพลงเวลานั่งสมาธิตรึกในธรรมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะยิ่งกว่านั้นเมื่อละโลกไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่านางฟ้าก็ตามรัศมีกายของเขาจะสว่างกว่าเทวดานางฟ้าองค์อื่นๆพอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งผิวพรรณจะผ่องใสนุ่มนวลเดินทางไปถึงไหนก็เจอแต่หนทางสถานที่สะอาดสะอ้านเนื่องจากเขาได้เพาะความสะอาดไว้ตั้งแต่ชาตินี้ในทางตรงกันข้ามใครก็ตามเข้าห้องน้ำแล้วทำให้สกปรกขี้เกียจราดน้ำล้างอย่างนี้เกิดกี่ชาติกี่ชาติเนื้อตัวผิวพรรณก็จะกระดำกระด่างมีกลิ่นตัวเหม็นสาบฉุนจัดเหมือนกลิ่นห้องน้ำที่ไม่สะอาดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบไปทำบุญที่วัดชอบช่วยการงานของสงฆ์เข้าไปช่วยหุงข้าวปลาอาหารเลี้ยงพระนะคะแต่ว่าไม่รักษาความสะอาดปล่อยให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปหมดชาติต่อไปเกิดมามีทรัพย์มั่งคั่งแต่ผิวพรรณหน้าตากระดำกระด่างมีไฝฟ้าตกกระเต็มไปหมดรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายคนเราหว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นแหละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
6: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
8: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเผยผลตรวจสอบซากช้างป่าคาดว่าดันเสาไฟฟ้าล้มก่อนใช้งวงดึงสายไฟจนช็อตพบงายังคงอยู่ครบสมบูรณ์ทั้งสองกิ่ง
9: กรณีพบซากช้างป่าเพศผู้ล้มบริเวณบ้านท่ามะนาวหมู่ที่2ตำบลวังด้งอำเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อช่วงเย็นวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดนายชุมพลแก้วเกตผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าพร้อมทีมสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งลงพื้นที่ตรวจสอบและผ่าพิสูจน์ซากช้างป่าตัวดังกล่าวพบว่าเป็นช้างป่าเพศผู้มีงาอายุประมาณ 25-30 ปีอยู่ในช่วงวัยรุ่นกำลังเติบโตชันสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นพบสายไฟฟ้าพาดผ่านบริเวณข้อเท้าหน้าและข้อเท้าหลังด้านซ้ายปลายงวงมีรอยไหม้เนื้อตายและผิวหนังผุพองมุมปากมีรอยไหม้สีดำคล้ำลิ้นมีสีดำสนิทเนื่องจากมีเลือดข้างเมื่อผ่าเปิดชั้นใต้ผิวหนังพบของเหลวใสผสมกับเลือดสีคล้ำไหลออกมาจำนวนมากบริเวณผิวหนังบริเวณขาหนีบรักแร้และรอบรูทวารผุพองแยกตัวออกจากชั้นกล้ามเนื้อคณะเจ้าหน้าที่ลงความเห็นร่วมกันว่าสาเหตุการตายเกิดจาก ไฟฟ้าดูดโดยคาดว่าช้างป่าตัวนี้อาจเดินไปดันเสาไฟฟ้าแรงต่ำในบริเวณดังกล่าวจนเอ็นเอียงทำให้สายไฟหย่อนลงมาและมีการดึงสายไฟจนทำให้เกิดอุบัติเหตุถูกไฟช็อตโดยงาช้างทั้งสองกิ่งของช้างป่ายังคงอยู่ครบถ้วนในสภาพสมบูรณ์จากสภาพแวดล้อมทั้งหมดชี้ชัดได้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความใกล้ชิดระหว่างชุมชนและเส้นทางหากินของช้างป่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการถอดงาช้างทั้งสองกิ่งพร้อมจัดทำบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดก่อนนำไปเก็บรักษาที่สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระตามระเบียบราชการสำหรับซากช้างป่าหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนชันสูตรแล้วได้ดำเนินการทำลายซากโดยฝังกลบตามหลักวิชาการในพื้นที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึงมีการโรยปูนขาวรอบบ่อและกลบดินหลุมฝังเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคและการคุ้ยเขี่ยจากสัตว์อื่นพร้อมทั้งเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรลาดย่าเรียบร้อยแล้วธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการซ่อมแซมฝายท่ามะโกอำเภอหางดงจังเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรหลังฝายชำรุดเสียหายหนักจากกระแสน้ำกัดเซาะคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
10: นายรัฐพลนราธิศรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขและซ่อมแซมฝายท่ามะโกอำเภอหางดงหลังชำรุดเสียหายจากกระแสน้ำกัดเซาะอย่างต่อเนื่องจนเกินศักยภาพของเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาและเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลส่งผลกระทบให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยและผู้เลี้ยงปลาในกระชังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักในเบื้องต้นระหว่างรอการแก้ไขระยะยาวหน่วยงานท้องถิ่นทั้งสองแห่งได้ร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทำคันกั้นน้ำชั่วคราวโดยสำนักงานชลประทานที่1ได้เข้ามาช่วยบริหารจัดการปรับลดการระบายน้ำในแม่น้ำปิงพร้อมสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณและกระสอบทรายบิ๊กแบ็ก 1,350 กระสอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าสำหรับแนวทางสร้างความยั่งยืนในอนาคตมีแผนยกระดับฝายแห่งนี้ให้เป็นประตูระบายน้ำที่ได้มาตรฐานโดยกำลังรอผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดในเดือนมิถุนายนนี้ศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
11: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
8: ครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก

กรมการทหารสื่อสารกำหนดจัดงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารครบรอบ102ปีประจำปี2569ในวันพุธที่27พฤษภาคม2569ณกรมการทหารสื่อสารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นประธานในพิธี102ปีแล้วที่พระวิริยะอุตสาหะของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้ก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้น102ปีแล้วที่เราได้ทำหน้าที่ในการรับใช้กองทัพบกประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งเราจะทำหน้าที่ต่อไปด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีทุกคนมามามามาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายแล้วอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ใช้งานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์คุณหลับนะ
2: ว้ายแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอด
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6 มิถุนายนพุทธศักราช2567

0: ณประเสริฐคุณสุภพรแสนสุขแล้วก็คุณบุญยฤทธิ์ด้วยนะครับ
1: วันนี้อยู่เป็น
0: กำลังใจให้กับเรานะครับในช่วงของกลางวันเดี๋ยวพูดคุยกันมีหลากหลายเรื่องราวเลยครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยทางใต้นี่ก็เป็นตอนช่วงที่น่าเป็นห่วงอยู่นะคะมีเรื่องราวระทึกเกิดขึ้นที่กาบางจังหวัดยะลาที่เจ้าหน้าที่เขาไปบังคับใช้กฎหมายผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่ว่าการเจรจาเนี่ยไม่เป็นผลแล้วมีการคนร้ายนี่เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ด้วยขณะนี้ก็ต้องเตือนประชาชนเลี่ยงพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยบริเวณนั้นนะคะก็ต้องตามข่าวนี้กันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะพรุ่งนี้มีงานสำคัญด้วยมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่ไปสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลของในส่วนของกองทัพบกโรงพยาบาลค่ายต่างๆค่ะในช่วงที่มีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะคะก็จะมีงานขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่หอประชุมกิติขจร 10:30 น.เห็นว่าเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยมาเป็นประธานด้วยนะคะสำหรับข่าวสารของเราในวันนี้ก็หลากหลายค่ะแล้วก็ทุกครั้งวันอังคารพบกับอาจารย์ชัยยายินวิไลด้วยนะคะ
0: ครับก็มีหลากหลายเรื่องราวเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ในขณะนี้ที่เจอกับเรื่องของความไม่สงบจากผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะครับก็เหตุการณ์ต่างๆก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ทางที่ดีเนี่ยเราร่วมกันได้นะคุณมาดัตมนคุณผู้ฟังก็คือเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่พบเห็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลในพื้นที่บ้านเราเนี่ยก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที
1: ่
0: บุคคลแปลกหน้าหรือเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยต่างๆนานาก็สามารถที่จะแจ้งได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการตรวจสอบการเกิดเหตุต่างๆไว้ได้ก่อนตรงนี้ก็จะนำมาสู่ความปลอดภัยของตัวพี่น้องประชาชนเองด้วยเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่บรรยากาศของเมื่อวานนี้กันก่อนในช่วงเย็นนะครับเวลาโดยประมาณ 18:19 น.นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์เสด็จลงณศาลาดุสิตอาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรนะครับรวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ด้วยครับ
1: ในโอกาสนี้ค่ะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานกระบี่และก็ปริญญาบัตรนะคะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วยและได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารด้วยมีใจความดังนี้นะคะเรามีเสียงด้วยค่ะเชิญรับฟังค่ะ
2: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จผู้ที่จะเป็นนายทหารที่ดีควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อย3ประการประกอบกันคือความรู้ในวิชาวิทยาการทางทหารอย่างลึกซึ้งความรู้ทั่วไปอันกว้างขวางเหมาะสมแก่กาลสมัยและความรู้ผิดชอบชั่วดีมีจิตใจสำนึกในคุณธรรมจึงขอให้นายทหารทุกคนหมั่นเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวจากที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นไปพร้อมอวยพรให้นายทหารใหม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญโดยทั่ว

0: ัน
1: ครับและนี่ก็เป็นพระสุรเสียงบางช่วงบางตอนบางช่วงบางตอนนะครับในการพระราชทานพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดูกันในส่วนของกองทัพบกกันบ้างนะครับบรรยากาศของเมื่อวานนี้ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้มีการจัดการประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกจัดขึ้นเป็นครั้งที่8ปี2569นะครับโดยมีทางด้านของพลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกท่านได้เปิดเผยนะครับบอกว่าผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยท่านได้ทำการมอบเงินทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569นะครับจำนวน 78,650 คนโดยจัดสรรจากกองทุนสวัสดิการกองทัพบกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่จากนั้นศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะครับได้มีการรายงานผลการปฏิบัติการของกองกำลังป้องกันชายแดนในห้วงเดือนที่ผ่านมาหลากหลายประเด็นด้วยกันครับ
2: ค่ะก็มีการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดนะคะตรวจพบการกระทำผิด97ครั้งจับกุมผู้กระทำผิด100คนยึดของกลางได้เป็นยาบ้า 29,414,649 เม็ดเลยค่ะแล้วก็มีไอซ์ 2,380 กิโลกรัมเคตามีน21กิโลกรัมเฮโรอีน11กิโลกรัม65กรัมและฝิ่น81กิโลกรัม72กรัมค่ะนอกจากนี้นะคะมีการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วยก็มีการตรวจพบ198ครั้งจับกุมผู้กระทำผิดได้726คนเป็นสัญชาติไทยเนี่ย224คนเมียนมา210คนแล้วก็กัมพูชาอีก139คนยังมีอื่นๆอีกมากมายด้วยนะคะการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายก็มีการตรวจพบการกระทำผิด54ครั้งจับกุมผู้กระทำผิด58คนยึดของกลางได้อทิน้ำมันเลี่ยงภาษีนั่นเองก็แบ่งเป็นดีเซล 25,990 ลิตรเบนซินอีก 1,540 ลิตรแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วยค่ะ
1: ครับก็มีหลากหลายประเด็นด้วยการตามที่คุณมาณัฐมนได้มีการแจ้งไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามยาเสพติดนี่การจับกุมผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วก็การสกัดกั้นสินค้าการเกษตรแล้วก็พวกยาเสพติดแล้วก็ในส่วนของอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผลการปฏิบัติของกองกำลังป้องกันชายแดนนอกจากนี้อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจก็คือเรื่องของการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานในกองทัพบกนะครับก็มีเกณฑ์การที่เราจะมีการปรับในส่วนของจาก one stop service นะครับที่มีการสอบณจุดเดียวศูนย์เดียวกันนี่นะฮะ
2: ไม่มีแล้วนะคะ
1: มาเป็นภาคกอภาคขออันนี้กันง่ายๆก็คือภาคกอภาคขอเหมือนกับระบบราชการประเดินทั่วไปเนี่ยนะครับ
2: นะคะทำให้เหมือนกันหมดเลย
1: ถูกต้องครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับกรมกำลังพลทหารบกได้มีการชี้แจงการพัฒนาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติการในกองทัพบกที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็จะมีการนำมาใช้ในปีงบประมาณ2570จากเดิมที่ใช้ระบบการสอบแบบ one stop service อันเนี้ยเราคุ้นกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นระบบที่เขาเรียกว่า Cristelia Admission System to Army นะครับเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสอบคัดเลือกเขาแบ่งนะครับเป็นกระบวนการสอบคัดเลือกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันง่ายก็คือภาคกอนะครับเป็นการวัดความรู้ทั่วไปที่จำเป็นต่อการรับราชการในกองทัพบกโดยตรงนี้กรมยุทธศึกษาทหารบกเขาก็จะเป็นการออกข้อสอบเพื่อทำการคัดเลือกเนี่ยนะครับต่อมาการสอบภาคขอตรงนี้จะเป็นการสอบวัดความรู้เฉพาะตำแหน่งซึ่งจะดำเนินการโดยหน่วยแล้วก็สายเหล่าวิทยาการต่างๆนะครับสุดท้ายก็คือภาคคอคุณผู้ฟังครับตรงนี้จะเป็นการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเป็นการประเมินความพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของผู้สมัครแน่นอนว่าการสอบทหารก็จะต้องมีการทดสอบเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์ต่อไปอีกด้วยครับ
2: ทั้งร่างกายและจิตใจเลยนะคะก็ทำให้เป็นมาตรฐานเลยนะคะก็เป็นมิติใหม่ของการสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมกำลังพลทหารบกค่ะก็ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยเนี่ยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษานอกระบบสำหรับทหารกองประจำการน้องๆทหารน้องๆ น้องคนเล็กนะคะตามนโยบายของกองทัพบกทั้งการจัดการเรียนเสริมให้กับทหารกองประจำการแล้วก็มีการนำหลักสูตรการฝึกทหารใหม่แล้วก็การฝึกเฉพาะหน้าที่เทียบโอนหน่วยกิจเพื่อลดระยะเวลาในการศึกษาตาม ครงการที่เขาเราพูดถึงบ่อยๆนะคะที่เขาบอกว่า1ปี1วุฒิของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่อไปค่ะ
1: ครับกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยก็เดิมแล้วก็คือกศน.นะฮะก็มีการเปลี่ยนชื่อแต่ว่าในเรื่องของหลักสูตรในเรื่องของการศึกษาก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมเป็นการต่อยอดคุณวุฒิให้กับน้องๆทหารกองประจำการตรงนี้ถือว่าดีมากเลยเพราะว่าเวลาน้องปลดไปแล้วเนี่ยจะได้นำวุฒิตรงนี้ไปต่อยอดในการทำอาชีพในอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับซึ่งโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวขอบคุณนะครับหน่วยทุกหน่วยที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมาโดยเฉพาะการฝึกทหารใหม่เนี่ยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ท่านได้กำชับทุกหน่วยให้ดูแลกำลังพลอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของการฝึกเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ต่างๆรวมถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายอีกด้วยครับ
2: เน้นย้ำมากเลยนะคะสามสิ่งนี้เอามาดูในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาน่ากลัวมากเลยนะตอนนี้ระบาดมากเลยโดยเฉพาะที่คองโกเนี่ยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยศูนย์ควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคแห่งแอฟริกาก็มีการประกาศขยายพื้นที่เสี่ยงพบการระบาดของอีโบลาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10ประเทศเลยรวมถึงสาธารณรัฐเซาท์ซูดานคุณไหมซึ่งพื้นที่เนี้ยที่มีการปฏิบัติภารกิจของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยที่ไปร่วมกันกับเซาท์ซูดานนะคะผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยท่านเป็นห่วงเรื่องนี้มากเลยนะคะแล้วก็มอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการสำรวจความต้องการด้านสาธารณสุขแล้วก็สิ่งอุปกรณ์จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลด้านสุขภาพแล้วก็ความช่วยเหลือไปยังกำลังพลที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เซาท์ซูดานอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะ
1: ครับอันนี้ก็จะได้เห็นเป็นภาพบรรยากาศนะครับจากเซาท์ซูดานก็คือเป็นนักรบหมวกฟ้านะครับปฏิบัติภารกิจภายใต้ของธงสหประชาชาติเนี่ยนะครับซึ่งทหารช่างแล้วก็ในส่วนของกองร้อยของไทยเนี่ยได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากคุณมานรัฐมนตรีในสากลเนี่ยนะครับก็ต่างให้การยอมรับว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายที่ทหารไทยไปดำเนินการเนี่ยสำเร็จลุล่วงนะครับแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้ดีเลยทีเดียวในสายตาของสากลนะครับนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านได้เน้นย้ำให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเตรียมความพร้อมช่วยเหลือในทุกภัยพิบัติของพี่น้องประชาชนนะครับช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้กลไกนี้บูรณาการร่วมกับในส่วนของส่วนราชการในจังหวัดอย่างใกล้ชิดครับ
2: ค่ะก็ขอให้ทุกหน่วยยึดมั่นในเอกภาพแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกองทัพบกที่กำหนดไปเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามแล้วก็ความท้าทายทุกรูปแบบรวมถึงให้ผู้บังคับหน่วยเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องสิทธิสวัสดิการของกำลังพลเน้นย้ำเลยทั้งในส่วนที่ปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติรวมทั้งกองกำลังป้องกันชายแดนรวมถึงกำลังพลแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามอย่างครบถ้วนด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ภายหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกแล้วเนี่ย
2: มีกิจกรรมอะไรต่อ
1: เป็นสีสันในช่วงเย็นของเมื่อวานเนี่ยที่ผ่านมามากๆเลยนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกเราคุณผู้ฟังจะมีสนามบอล นะครับซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติเมื่อวานนี้หลังจากการประชุมนกต.หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกเสร็จสิ้นแล้วเขาได้มีการเชิญสื่อมวลชนเนี่ยร่วมกิจกรรมฟุตบอลพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชนสายทหารไม่ได้จัดมานานมากแล้ว
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เมื่อวานนี้มีการกลับมาจัดอีกรอบหนึ่งถือว่าสร้างสีสันแล้วก็เป็นที่คึกคักอย่างมากนะครับ
2: ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงมาร่วมด้วยนะคะ
1: ที่สนามฟุตบอลภายในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงหลายท่านร่วมเตะบอลกระชับมิตรในครั้งนี้เช่นท่านใดบ้างนะครับอย่างเช่นท่านพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านที่1
2: เดี๋ยวมีภาพท่านด้วยท่านเป็นรู้สึกจะเป็นผู้รักษาประตูด้วย
1: ครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยท่านพลเอกอมฤทธิ์บุญสุยานะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านที่2พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับเสนาธิการทหารบกครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะต้องเรียกอย่างนี้เลยนักเตะกิตติมศักดิ์เลยนะอีกหลายท่านเลยนะคะที่มาร่วมเตะบอลกับสื่อสายทหารก็มีอย่างเช่นท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพลโทอดุลจันมานะคะมีเสนหนึ่งพลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกอรมน.แล้วก็มีเสตอสนะเสตอสก็มานะคะพลตรีวินไทยสุวารีท่านเป็นรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกด้วยและอย่างที่เราทราบดีท่านก็เป็นโฆษกกองทัพบกนะคะมาร่วมฟาดแข้งครั้งนี้ด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าฟุตบอลพัฒนาสัมพันธ์สื่อครั้งนี้เนี่ยไม่ ได้แยกทีมออกจากกันนะไม่ใช่ว่าทีมหนึ่งเป็นทีมสื่อและอีกทีมหนึ่งเป็นทีมของทหารนะไม่เลย
1: ผสมกันเลยนะ
2: ใช่ค่ะคละกันเลยค่ะก็มีด้วยกันสองทีมก็คือเห็นจากเสื้อผ้าแล้วไหมคะเหลืองดำกับฟ้าขาวต้องบอกว่าโดยเฉพาะฟ้าขาวเนี่ยนะคะเป็นทีมที่เป็นทีมของเตรียมทหารรุ่นที่26รุ่นที่26นี่คือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับท่านผู้บัญชาการทหารบกนั่นเองนะคะก็ผลการแข่งขันค่ะเหลืองดำชนะไป3-1นะคะก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนานไม่ซีเรียสนะ
1: ใช่ครับ
2: เพราะจุดประสงค์จริงๆเนี่ยก็เพื่อสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างกองทัพบกแล้วก็สื่อมวลชนสายทหารจริงๆเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วหลายท่านนะทำงานร่วมกันมานาน
1: ครับเพราะเมื่อวานนี้ที่ริมสนามนะครับในการแข่งขันเนี่ยมีกำลังพลไปร่วมเชียร์เนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยคึกคักมากเลยทีเดียว
2: คุณไปร่วมด้วยไหม
1: ได้ไปดูนิดนึ
2: ง
1: อย่างไรก็ตามนะครับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนสายทหารหลายสำนักนะครับนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรตรงนี้แหละคุณมานัทมนสะท้อนถึงความสามัคคีที่กองทัพบกแล้วก็สื่อมวลชนสายทหารจะสามารถร่วมกันนะครับในการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนสังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปครับ
2: คักชื่นมื่นแบบนี้ต้องพักฟังเพลงกันสักหน่อยแล้วนะคะไปพักฟังเพลงกันค่ะจากพี่เบิร์ดค่ะ

0: ฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: กลับเข้ามาสู่อีกช่วงหนึ่งของรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะ ช่วงนี้มีข่าวสารดีๆจากท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลท่านอยู่ในสายกับเราตอนนี้แล้วนะคะขอเชิญพบกับท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณแนนคุณณัฐฐาครับท
2: ่
4: านผู้ฟังที่เคารพรักครับ
2: ค่ะอาจารย์วันนี้มีเรื่องราวข่าวสารอะไรดีมาฝากกันคะ
4: ก็มีเรื่องที่สำคัญเนี่ยนะครับในเรื่องของมีความคึกคักอย่างยิ่งนะครับเรื่องไทยช่วยไทยผ่านไปเพียง2ชั่วโมงเนี่ยนะครับสิทธิ์คงเหลือ2ล้านกว่าสิทธิ์นี่นะครับลงทะเบียนกว่า 200,000 กว่ารายนะครับโครงการไทยช่วยไทย60นะครับไทยช่วยไทย plus เนี่ย 60-40% เนี่ยนะครับก็เข้าไปใช้งานกว่าได้ประมาณ 700,000 ตามต่อวินาทีเนี่ยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนกว่าได้ประมาณ 700,000 กว่า
2: ค่ะอาจารย
4: ์กว่ารายต่อวินาทีนะครับลงทะเบียนจำนวน10ล้านคนภายใน23วินาทีระหว่าง25ถึงพฤษภาคมถึง29พฤษภาคมเนี่ยนะครับทุกวันจนกว่าจะครบสิทธิ์ของโครงการเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามคุณนิกรจำนงเนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ในฐานะที่เป็นผู้ที่เข้าร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับภาคภูมิใจไทยนะครับก็เผยว่าปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยคาดว่าจะมีฉบับใหม่ช่วยกลางปี2572หากทางรัฐสภาพิจารณาเดือนมิถุนายนก็คือเดือนหน้าเนี่ยนะครับรับหลักการวาระ1วาระ2วาระ3เดือนตุลาคม2569เนี่ยนะครับรัฐสภาก็จะส่งตัวร่างรัฐธรรมนูญให้รัฐบาลแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับจัดทำประชามติครั้งที่2ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2570ก็คือปีหน้านะครับนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมนะครับประกาศให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะครับบังคับใช้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเดือนสิงหาคม2570ในสิงหาคมเนี่ยนะครับประมาณ2571โอ้ก็อีกประมาณ2ปีข้างหน้านะครับคาดว่าจะร่างเรียกว่าสรรหาสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.เนี่ยนะครับใช้ในขั้นตอน 1-2 เดือนนะครับแล้วก็ตั้งคณะกรรมการประมาณ45ท่านยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นนะครับที่มาจากสสตัวละตัวจริงเนี่ยนะครับ15ท่านแล้วก็ทำตัวรัฐธรรมนูญอีกประมาณ1ปีคาดว่าจะได้เดือนประมาณ2571นะครับได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2572ก็อีกประมาณนัก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับจะทำประชามติครั้งที่3ประกาศใช้ครั้งที่3เนี่ยประกาศใช้ฉบับเดือนใหม่2572นู่นนะครับก็เรียกว่ายาวนานพอสมควรเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลก็เยือนประเทศฝรั่งเศสนะครับนำทีมไทยแลนด์ประชุมนโยบายในเรื่องของเอกอัครราชทูตอุปทูตกงสุลใหญ่ที่กรุงนครปารีสนะครับชูนการทูต 2.0 เชื่อมเศรษฐกิจ FTA ไทยกับ EU นี่นะครับก็มีคุณเอกดิติคุณสุบัจจีคุณทัศนันคุณชาบิดาร่วมประชุม24พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อ2วันที่ผ่านมา านะครับที่สถานทูตไทยแล้วก็ให้เสริมกำลังเผชิญความขัดแย้งและการแข่งขันด้านเศรษฐกิจรอบใหม่ระหว่างยุโรปครับจะไม่ให้มีการเรียกว่าหลายในเรื่องของการส่งออกของไทยแต่กำลังจะกลายเป็นพันธมิตรทั้งในเชิงยุทธศาสตร์นะครับเปิดโอกาสในการลงทุนโดยการโดยเฉพาะยิ่งเสริมทางด้านพลังงานและความมั่นคงด้วยการกาเร่งเจรจา FTA ไทยกับยุโรปกับ EU นะครับกุญแจสำคัญดึงเม็ดเงินลงทุนแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีกับงานคุณภาพเข้าไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านอาหารแล้วก็ทางด้านการเกษตรมูลค่าสูงทางด้านยานยนต์รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับและพลังงานสะอาดทั้งนั้นที่ไทยก็จะเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ในปีนี้นะครับก็แสดงความคึกคักมานานเศรษฐกิจในของประเทศไทยนะครับในขณะเดียวกันไม่น่าเชื่อคุณสุริยะก็อายุเยอะพอสมควรเนี่ยครับก็ใกล้จะ60กว่าเกือบจะ70แล้วเนี่ยนะครับก็เกิดป่วยกระทันหันนะครับอาการก็เรียกว่าปลอดภัยแล้วนะครับถูกหามเข้าโรงพยาบาลกลางดึกนี่นะครับก็ปัจจุบันก็เรียกว่าวูบไปนะครับไปตรวจงานนั่นแต่ปัจจุบันนี้ก็คุณสรยุทธเปี่ยวซึ่งเป็นเลขาเนี่ยนะครับบอกทำงานหนักมากโอมโรงอย่างหนักมากนะครับในขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ทำเนียบขาวเนี่ยมีชายอายุชายผิวสีอายุ21ปีนะครับมีสุขภาพจิตยิงกราดบุกเข้าไปในทำเนียบขาวแล้วก็ยิงกราดนะครับนางเจนนิเซอร์อูบองเนี่ยซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยกำลังรายงานข่าวอยู่ก็เรียกว่ารายงานอยู่ดีๆก็มีกราดยิงเข้ามานะครับก็เรียกว่าต้องหลบภัยกันชุลมุนวุ่นวายเลยเนี่ยนะครับคุณแอนคุณนัทครับอย่างไรก็ตามก็เรียกว่าในที่สุดก็ยิงความขัดแย้งกันในขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นสุขภาพจิตแล้วก็คนนี้ก็มีคดีความเยอะแล้วก็ในที่สุดก็เรียกว่าถูกกราดยิงและในสุดก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็เกิดพายุในเรื่องของพายุทิ้งช่วงนะครับในช่วงนี้แล้วก็เป็นดินไหวที่ไต้หวันนะครับ 5.7 ตามมาตราริกเตอร์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการระมัดระวังกันจากสัปดาห์ที่แล้วมีแผ่นดินไหวที่ประเทศจีนที่ประเทศสหภาพเมียนมานะครับก็คนไทยผมไม่ได้มีการระมัดระวังเลยนะครับวิกฤตพลังงานในขณะนี้นะครับแล้วก็จะใกล้วันน่าจะวิสาขาบูชาในสองสามวันนี้ข้างหน้านี่นะครับก็คงจะต้องมีการระมัดระวังกันในขณะเดียวกันในเรื่องของเรียกว่าสัญญาณเตือนตลาดแรงงานไทยว่างงานระยะยาวพุ่งถึง 27% นะครับทางสภาพัฒน์เนี่ยก็มีการรายงานนะครับส่วนใหญ่สภาพสถานการณ์แรงงานไทยเนี่ยการจ้างงานเป็นในภาพจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมและภาคบริการแต่มีสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังจากการที่อัตราว่างงานการปรับตัวสูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันมีผู้ทำงาน 41.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 4.6% จากปีก่อนหน้าอย่างไรก็ตามอัตราการว่างงานขยับตัวขึ้นมาจาก 0.94% หรือคิดเป็นจำนวนผู้ว่างงาน 3.9 แสนคนซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 0.88% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยนะครับโดยการว่างงานเนี่ยในขณะนี้มันมีในเรื่องของในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของโรบอทเนี่ยนะครับก็คนจะตกงานเยอะมากทีเดียวแล้วก็ผู้สูงวัยตอนนี้ขณะนี้ผมดูภาพยนตร์เนี่ยนะครับก็มีภาพยนตร์ที่ฉายในเรื่องของผู้สูงวัยเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเยอะมากทีเดียวเนี่ยนะครับก็โปรดระมัดระวังในเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็เด็กก็ไม่ยอมมีลูกมีหลานเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเราต้องระมัดระวังคนที่เป็นอัลไซเมอร์ให้มากที่สุดเท่านี้จะมากได้ครับคุณแนนคุณนัทธาครับ
2: ช่วงนี้ AI เข้ามามีบทบาทจริงๆด้วยนะอย่างที่อาจารย์ว่านะคะค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
4: ครับขอบคุณนะมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ชัยยายิ่ง
3: ครับนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนที่ท่านได้พูดคุยกันเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของ SMS แปลกๆมากนะครับหลังจากที่มีโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยก็มีหลายคนบอกว่ามี SMS เข้ามาคุณผู้ฟังอย่าไปกดแล้วก็อย่าไปกรอกข้อมูลในลิงก์นะเพราะว่าตรงนี้ยืนยันออกมาชัดเจนว่ามิจจี้มิจฉาชีพแน่นอนเนี่ยนะครับ
2: มิจมาทันทีแต่ไม่ใช่มิจที่ดีเลยนะคะ
3: ใช่ครับทางรัฐบาลก็ย้ำนะครับว่าโครงการนี้ไม่ได้มีการลงทะเบียนผ่าน SMS แต่จะลงทะเบียนผ่านเป๋าตังค์เท่านั้นสังเกตยังไงคุณว่านะท่านครับ
2: มีวิธีสังเกตนะบางทีเขาจะทักมาแบบเร่งให้รีบกดลิงก์อะค่ะแล้วก็บอกว่าใกล้หมดสิทธิ์แล้วแล้วก็ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือว่า OTP แล้วมีการอ้างด้วยนะว่าเป็นเจ้าหน้าที่โทรมาขอข้อมูลจำไว้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะOTP พินแล้วก็ข้อมูลบัญชีเนี่ยห้ามบอกใครเด็ดขาดเลยนะคะถ้าไม่แน่ใจเนี่ยเช็คข้อมูลจากหน่วยงานรัฐโดยตรงดีที่สุดเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนหลอกเนี่ยแจ้งได้เลยนะที่สายด่วน1441 1441จำไว้นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
3: ครับก็ยังพอมีปลายเหลือนิดนึงนะครับช่วงคนดียังมีอยู่นะครับทหารพราน35เขาช่วยประชาชนอีกแล้วนะครับเป็นพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักตกข้างทางบริเวณถนนหมายเลข105ที่แม่สอดแม่เสลียงเนี่ยนะครับที่จังหวัดตากก็เจ้าหน้าที่ทำการช่วยเหลือไว้เป็นที่เรียบร้อยส่งแพทย์เป็นการปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการรู้รักษาเมื่อกี้ทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้ล่ำลาเวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมยืนยันอนุมัติเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์แล้ว6รายจากทั้งหมด8รายพร้อมเอาผิดรถทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: รีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและสอบปากคำพยานเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในวันที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: ญาติของนายเสริมลาภปิ่นทองผู้เสียชีวิตคนที่8จากอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อรับเอกสารสำหรับติดต่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยนายไพรัชปิ่นทองญาติผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีเพื่อประสานเรื่องพิธีศพและได้พูดคุยกับญาติฝ่ายหญิงของผู้เสียชีวิตก่อนตกลงจะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเป็นเวลา3วันขณะที่ความคืบหน้าทางคดีวันนี้ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล1ประชุมร่วมกับฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันเพื่อติดตามแนวทางการสอบสวนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่รถไฟในวันเกิดเหตุนอกจากนี้คณะพนักงานสอบสวนยังได้นัดสอบปากคำเพิ่มเติมรวม7ปากประกอบด้วยนายสถานีคลองตันนายสถานีมักกะสันเจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม3จุดสารวัตรรถไฟและผู้เชี่ยวชาญด้านการขับรถไฟพร้อมให้ฝ่ายจราจรจัดทำรายงานผลการปฏิบัติด้านการจราจรและประชาสัมพันธ์บริเวณจุดตัดทางรถไฟเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่อาจกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายจราจรต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคมนาคมกล่าวถึงการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและได้รับความสูญเสียจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางว่าขณะนี้ได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เยียวยา2,900,000 บาทและอีก300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์ส่วนผู้เคราะห์ร้ายรายอื่นจะดำเนินการต่อไปขณะที่กรมการขนส่งทางรางได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับรถทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟในฐานฝ่าฝืนกฎจราจรรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เวลา7 นาฬิกาขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์สามเณร149 รูปและ17 นาฬิกา 30 นาทีขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและ19 นาฬิกา 29 นาทีขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569
5: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10 ชนิด สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากรูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณยงยุทธ
1: ทำไมล่ะครับ
0: ไอ้ที่คุณร้องมาทั้งหมดนี่ผมแปลได้ทั้งนั้น
1: แล้วครับ
0: ผอทอและผัวทิ้ง
1: ใช่แล้ว
0: นะไอ้ผอตอน่ะ
1: ผัวตายครับ
0: ไอ้ผอมอและผัวฉันยังมีทีนี้ยังสงสัยไอ้นี่แหละสิ
1: สงสัยอะไรล่ะคร
0: ับ ผอฉอยอมอนี่มันแปลว่าอะไรคร
1: ับ เอ้าผอฉอยอมอนี่ก็แปลว่าผัวฉันน่ะยังไม่มี
0: บ้าๆๆอย่างนั้นมันก็สะบึมมากอ่ะสิ

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เซฟติด
1: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
2: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยล่ะเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงเป็นใยกันน่ะ
3: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเหรอเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบเถอะนะแปะนี่ๆๆผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานน่ะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
3: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบมึงจะกุหลาบเลยอ่ะ
2: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
3: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออ่ะผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวางนะ
2: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันละนะแต่ที่ฉันคิดออกน่ะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวางมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่จะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
2: เอานะเอานะใจเย็น
1: ๆฟังแล้วจี๊ดเลยเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
3: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะขอไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
3: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะหัวจะ
2: คงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ขวัญมันซะหน่อย
3: พอลีพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลาดพลั้งเธอติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเจ้าหน้าที่เข้าคลี่คลายสถานการณ์หลังบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลาพบผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายมีหมายจับปวิอาญา1หมายและมีความเกี่ยวข้องอีกหลายคดีในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ภายหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลาหลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมและตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตจำนวน1รายทราบชื่อคือนายไซดีทากือแนอายุ33ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดยะลาที่347/2562ลงวันที่21 ธันวาคม 2562จากกรณีเหตุปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่บ้านตะโลสโตหมู่ที่6ตำบลสะเอ๊ะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาเมื่อวันที่4 ธันวาคม 2562จากการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าผู้เสียชีวิตมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งยังเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ลอบวางระเบิดตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่บ้านบันนังดามาหมู่ที่1ตำบลกาบางอำเภอกาบางจังหวัดยะลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1 กันยายน 2568และจากการสืบสวนล่าสุดพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนร้ายที่ลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันปตท.บันนังดามาตำบลกาบางอำเภอกาบางเมื่อวันที่11 มกราคม 2569ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลทางการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมภายหลังการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพร้อมวางกำลังรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลช่วยเหลือ4ชาวจีนถูกหลอกลวงไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมียนมาพบพิรุธมีชาวจีนช่วยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้คุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการช่วยเหลือชาวจีน4รายที่ถูกหลอกลวงไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเมียนมาหลังได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยว่าชาวจีนถูกกักขังในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศเมียนมาจึงได้สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสืบสวนขยายผลจนนำมาสู่การช่วยเหลือเมื่อวันที่22 พฤษภาคมโดยทางการไทยจีนและเมียนมาทำการกดดันอย่างหนักจนชาวจีนทั้ง4รายถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งจากการตรวจสอบพยานหลักฐานและเส้นทางการเดินทางพบว่าเมื่อวันที่3 พฤษภาคมคนจีนทั้ง4รายได้เดินทางมายังประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านช่องทางปกติณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายหลังการเดินทางเข้ามาได้เดินทางไปพักต่อที่โรงแรมใกล้เคียงกับสนามบินต่อมาได้เดินทางมุ่งหน้าไปยังพื้นที่จังหวัดตากและข้ามพรมแดนไปยังประเทศเมียนมาโดยใช้ยานพาหนะที่ได้รับการจัดเตรียมจากเพื่อนชาวจีนซึ่งเป็นบุคคลที่ชักชวนให้คนจีนทั้ง4รายเข้ามาแสวงหาลู่ทางประกอบธุรกิจในไทยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบข้อสังเกตสำคัญว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดล้วนได้รับการอำนวยความสะดวกและออกค่าใช้จ่ายโดยเพื่อนชาวจีนที่เป็นผู้ชักชวนทั้งสิ้นโดยชาวจีนทั้ง4รายเองก็ได้ตระหนักและระมัดระวังก่อนเดินทางโดยแจ้งกำชับกับครอบครัวว่าหากไม่สามารถติดต่อได้ให้รีบดำเนินการแจ้งความกับตำรวจในประเทศจีนทันทีนายทิพย์สุดาต่อรักษารายงานค่ะ
6: เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27 พฤษภาคม 2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพและการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายยนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้น

แต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับท่านนึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีแล้วเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ปอดเมื่อเป็นสำนวนแปลว่าอะไรปอดเป็นสำนวนแปลว่ากลัวและมีสำนวนที่เนื่องกับคำว่าปอดคือขี้ปอดปอดลอยปอดสั่นปอดกระเซาปอดแหกซึ่งล้วนแต่มีความหมายว่ากลัวทั้งสิ้นสำนวนนี้ขุนวิจิตรมาตราอธิบายว่าเกิดขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดและทำให้คนเจ็บที่รักษาไม่ถูกวิธีต้องตายหมอฝรั่งอธิบายว่าเป็นเพราะปอดบวมคนเป็นหวัดจึงกลัวการเป็นปอดบวมคำว่าปอดซึ่งตัดมาจากปอดบวมจึงมีความหมายว่ากลัวเช่นนายนี่ขี้กลัวจังได้ยินเสียงหมาหอนก็ปอดแล้วครูไม่ดุหรอกเธออย่าขี้ปอดไปเลย
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-3560466-70หรือที่ www.royin.go.th

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: 120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: สุริยะเผยอาการวูบหลังทำงานหนักตอนนี้ร่างกายกลับมา 80% แล้วคาดเกิดจากหลายสาเหตุเตรียมกลับไปเช็คร่างกายเพิ่มยังสุขภาพแข็งแรงพร้อมทำงานต่อคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงอาการป่วยของตนเองหลังเมื่อวานนี้หมดสติเข้าโรงพยาบาลที่จังหวัดอุดรธานีว่าหลังจากได้พักผ่อนก็รู้สึกดีประมาณ 80% ส่วนแพทย์ได้กำชับว่าต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นั้นนายสุริยะระบุว่าขณะนี้แพทย์ที่ทำการตรวจที่จังหวัดอุดรธานีอยู่ระหว่างการส่งข้อมูลทั้งหมดมาให้แต่วันนี้หรือวันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาตนก็จะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอีกครั้งส่วนสาเหตุของอาการป่วยนั้นน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุแต่ก็อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นหลักและอากาศร้อนด้วยสำหรับที่หลายคนค่อนข้างกังวลเพราะในข่าวระบุว่าต้องทำ CPR ในขณะที่เข้าโรงพยาบาลด้วยนายสุริยะระบุว่าตนไม่อยากย้อนกลับไปพูดพอพูดไปแล้วก็เสียวแต่ก็ผ่านไปด้วยดีพร้อมยืนยันว่าสุขภาพร่างกายยังคงแข็งแรงดีสามารถทำงานได้ขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวที่ได้ส่งข้อความมาให้กำลังใจยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นเตือนประชาชนในพื้นที่2อำเภอพบช้างป่า6ตัวเข้ามาหากินในพื้นที่หลังเหตุป่าเริ่มออกรับฤดูฝนจำนวนมากคุณรงค์ป้องเศร้ารายงานค่ะ
6: นายนเรศชมบุญผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้เหตุที่อยู่ตามป่าธรรมชาติได้เริ่มออกและประชาชนที่อยู่ใกล้ป่าได้เข้าไปหาเห็ดเพื่อจำหน่ายและนำกลับมารับประทานซึ่งขณะนี้ในพื้นที่มีช้างป่าเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตอำเภอสีชมพูจำนวน5ตัวและอำเภอภูผาม่านจำนวน1ตัวซึ่งช้างป่าจะหากินจะนอนตามป่าชุมชนหรือตามเชิงเขาจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในการเข้าหาของป่าในพื้นที่ที่มีช้างป่าเข้าไปพักอาศัยอยู่ซึ่งขนาดนี้มีเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติภูเวียงและอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังและติดตามช้างป่าโดยเฝ้าระวังในพื้นที่ดังกล่าวโดยมีการประสานไปยังผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านเพื่อแจ้งให้ทราบพิกัดช้างป่าได้เข้าพักอาศัยเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกช้างป่าทำร้ายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ดรกป้องเศร้ารายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับ
4: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์023547391-2ต่อ112
7: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: นจุดทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างแย่ๆเลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่แท้งล่ะทีเนี้ย
0: โอ้ยวอยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: น้องไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
0: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาตะกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวอยวายลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพอคนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พอเขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่อวฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นคุณครูบ้างแล้ว
1: บอกหยุดความคิดชั่วงั้นนะก็ของแซกจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนครับเนี่ย
3: ได้เรียนสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชายลีทุกคน
4: เรื่องชาติตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นักเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: เฮ้ยจะขอไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็คงโดนว่าจะพาเพื่อนมาบ้านก็ไม่กล้าอีกเอาไงดีเนี่ยเรา
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับเมื่อลูกๆของเราถึงวัยเข้าโรงเรียนนะครับลูกของเราก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่โรงเรียนครับซึ่งทําให้คุณพ่อหลายท่านนะครับปล่อยหน้าที่การดูแลลูกให้เป็นหน้าที่ของครูจนแทบไม่รู้เลยว่าชีวิตในโรงเรียนของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างบางทีนะครับเพื่อนของลูกเราก็ไม่รู้จักเลยสักคนนึงกิจกรรมที่โรงเรียนก็ไม่เคยไปซึ่งทําให้พ่อลูกห่างเหินกันกว่าแต่ก่อนได้ง่ายๆเลยนะครับคุณภควัฒน์คำคุณคุณพ่อของลูกที่กําลังเป็นวัยรุ่นและติดเพื่อนมากๆเขามีวิธีตีสนิทกับเพื่อนๆของลูกเพื่อเข้าใกล้ลูกให้มากขึ้นมาฝากกันครับ
4: ครับสวัสดีครับผมมีลูก2คนกำลังอยู่ในวัยเรียนซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกคงต้องติดเพื่อนมากกว่าติดพ่อแม่วิธีที่ผมจะทราบข้อมูลของลูกๆที่โรงเรียนผมก็ใช้วิธีโดยการไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนทุกครั้งแล้วก็เข้าไปพูดคุยทำความรู้จักและก็สนิทสนมกับเพื่อนๆของลูกโดยความเป็นกันเองเพื่อเราจะได้ข้อมูลแล้วทำให้เราทราบถึงปัญหาในส่วนที่ดีเราก็ช่วยสนับสนุนลูกแล้วก็ให้คำแนะนำลูกเพิ่มเติม
3: โอ้โหฟังแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะเนี่ยการที่เราสนิทกับเพื่อนของลูกนะครับก็ช่วยให้ตัวเราเนี่ยสนิทกับลูกของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นและเวลามีปัญหาอะไรที่โรงเรียนนะครับก็รับรู้และช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อย่างเข้าใจเลยทีเดียวครับอย่าลืมนะครับเพื่อนของลูกก็เหมือนลูกของเราโรงเรียนของลูกก็เหมือนโรงเรียนของเราครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
7: พลังเกลือ
8: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Walk แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
10: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโตใกล้บ้าน
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นปุ่มเพิ่มนะคะ
12: จากกรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงอายุ38ปีผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสภ.ยะริ่งจังหวัดปัตตานีบริเวณหน้ามัสยิดใกล้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ขณะเดินทางมารับลูกชาย2คนที่เรียนอยู่โรงเรียนดังกล่าวโดยมาพร้อมนางฟาติมอยางโงะอายุ35ปีภรรยาซึ่งเป็นครูอยู่โรงเรียนเดียวกันส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเด็กหญิงอัฟซีนาฮาอีสุหลงวัยเพียง2เดือนบาดเจ็บจากกระสุนเฉี่ยวถลอกบริเวณหน้าท้องโดยดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงซึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาทั้งสองข้างเนื่องจากกระสุนได้ทะลุขาแพทย์ได้ทำการรักษาขณะนี้อาการปลอดภัยอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลปัตตานีและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงขณะที่ทารกเพศหญิงอายุ2เดือนซึ่งอยู่ในอ้อมกอดของนางสาวฟาติมะมันดานั่งอยู่ภายในรถขณะเกิดเหตุเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกบริเวณหน้าท้องแพทย์ระบุว่าสามารถให้นมได้ตามปกติและได้นำตัวเข้าพักรักษาอาการโดยรวมปลอดภัยโดยมีญาติและแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดพาราดอนยืนยันไม่มีระบอบสีน้ำเงินมีแต่พรรคสีน้ำเงินที่เติบโตจากพรรคสีส้มที่เคยโหวตหนุนให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีขอหยุดสร้างวัฒกรรมหันมาทำการเมืองสร้างสรรค์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
13: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่เท้งณัฐพงษ์ระบุว่าภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินโดยระบุเรื่องนี้ว่าการเมืองที่ผ่านมาล้วนเป็นเอเจนต์ทั้งนั้นคือเอเจนต์ที่พี่น้องประชาชนตัดสินใจเลือกเข้ามาภูมิใจไทยพรรคประชาชนหรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยก็เป็นเอเจนต์ที่ประชาชนกากบาทเข้ามาเพื่อทำภารกิจทำตามสัญญาของประชาชนส่วนระบอบสีน้ำเงินนั้นตนไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรแต่ภูมิใจไทยมีสัญลักษณ์เป็นสีน้ำเงินและพวกเราก็ถูกเรียกว่าพรรคสีน้ำเงินซึ่งพรรคสีน้ำเงินเติบโตขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อ8กุมภาพันธ์และก่อนหน้านี้พรรคสีน้ำเงินเองก็เติบโตมาจากพรรคสีส้มเพราะเดิมทีมีเพียง70เสียงไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ได้รับการสนับสนุนจากพรรคสีส้มจนทำให้เติบโตและมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้บริหารประเทศช่วงเวลาสั้นๆตาม MOA 4เดือนจึงได้ใช้ทุกวินาทีขับเคลื่อนนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนรวมไปถึงขับเคลื่อนนโยบายสำหรับพรรคประชาชนและพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยทั้งนี้กระทั่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเลือกตั้งเมื่อ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนทำให้พรรคได้192เสียงส่วนที่พรรคประชาชนเคลื่อนไหวนั้นตนมองว่าเป็นการสร้างวาทกรรมและดิสเครดิตรัฐบาลตนอยากเชิญชวนให้กลับมาทำการเมืองสร้างสรรค์เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจดังนั้นขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดสร้างวาทกรรมและในเมื่อเป็นฝ่ายค้านก็ควรทำหน้าที่ท้วงติงอย่างมีเหตุผลใช้กลไกของสภาท้วงติงไม่ใช่จู่ๆมาสร้างวาทกรรมใหม่ว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งตนก็ไม่เข้าใจว่าระบอบสีน้ำเงินคืออะไรจึงอยากย้ำอีกครั้งว่าขนาดนี้มีแต่พรรคสีน้ำเงินเท่านั้นอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
14: รับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12ถึง18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
15: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
17: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
17: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
16: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
17: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
16: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
17: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
16: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
17: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
18: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
17: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
16: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
19: ร้านกำนันมานะ081808809
20: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
19: ร้านกำนันมานะ
20: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือไฉนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักมีหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
5: ใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหยุดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหยุดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2อย่างคึกคักเหลือสิทธิ์กว่า5,200,000สิทธิ์จาก30,000,000สิทธิ์ประชาชนยังลงทะเบียนได้ถึง29พฤษภาคม69มีร้านค้าที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 990,000 รายส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 550,000 รายขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมากเดินทางมาธนาคารกรุงไทยต่อเนื่องให้เจ้าหน้าที่ช่วยเปิดใช้งานแอปเป๋าตังหวังกดรับสิทธิ์ทันเวลาส่วนใหญ่เจอปัญหาขั้นตอนสแกนใบหน้าไม่ผ่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมยื่นเอกสารชี้แจงพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังครบกำหนด7วันด้านเดนุชาเลขาธิการสภาพัฒน์เผยร่างเอกสารเรียบร้อยแล้วก่อนให้รองนายกรัฐมนตรีประกอบเป็นผู้พิจารณาต่อไปภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียันไม่มีระบอบสีน้ำเงินมีแต่พรรคสีน้ำเงินที่เติบโตจากพรรคสีส้มที่เคยโหวตหนุนให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนภูมิใจไทยก็เป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งขอหยุดสร้างวัฒกรรมหันมาทำการเมืองสร้างสรรค์ด้านกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพรรคประชาชนซัดกลับภารดรถ้าสำนึกบุญคุณพรรคส้มจริงขอค่าตอบแทนเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องอำนาจและที่มาองค์กรอิสระและสว.อาจถ้าง่ายๆแค่นี้ยังทำให้ไม่ได้ก็เลิกเถอะสุริยะเผยอาการวูบหลังทำงานหนักตอนนี้ร่างกายกลับมา 80% แล้วคาดเกิดจากหลายสาเหตุเตรียมกลับไปเช็คร่างกายเพิ่มยันสุขภาพยังแข็งแรงพร้อมทำงานต่อนายกรัฐมนตรีหารือเอ็มมานูเอลมาโครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมผลักดัน FTA ไทยสหภาพยุโรปส่วนชายแดนไทยกัมพูชายันไทยเลือกใช้อันครอสแทน MOU 44หลัง25ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าตำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาล่าตัวต้นต่อคลิปอนาจารว่อนโซเชียลแฉพฤติการมิจฉาชีพแฝงลิงก์พนันดูดเงินพร้อมเตือนประชาชนอยากกดแชร์เสียงคุกพรบ.คอมโทษหนักเท่าต้นโพสต์พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใด AI ของเมตาถึงไม่ตรวจสอบหรือลบบัญชีดังกล่าวออกไปคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถประจำทางจุดตัดอโศกเพชรบุรีตำรวจนัดสอบปากคำพยานเพิ่มอีก7ปากพร้อมเร่งตรวจสอบภาพจากวงจรปิดเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในวันเกิดเหตุขณะญาติผู้เสียชีวิตคนที่8นำร่างกลับบำเพ็ญกุศลที่วัดในจังหวัดนนทบุรีแล้วดาบตำรวจที่ถูกคนร้ายลอบยิงในจังหวัดปัตตานีล่าสุดอาการปลอดภัยส่วนเด็กหญิงวัย2เดือนที่อยู่ในอ้อมกอดแม่ที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตมีแผลถลอกบริเวณหน้าท้องแต่ยังให้นมได้ตามปกติขณะชาวยะรังรวมพลังต่อต้านความรุนแรงละหมาดฮายัดขอสันติสุขหลังคนร้ายก่อเหตุสะเทือนขวัญฆ่าชีวิตครูสาวขณะอุ้มลูกแรกเกิดตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายมิกาซาโลอดีตนักแข่งรถ F1 ยืนยันไม่ได้ถูกทำร้ายบริเวณแยกนานาหลังพบบาดแผลที่หน้าขาด้านซ้ายคาดเกิดจากป้ายทะเบียนจักรยานยนต์เฉี่ยวตำรวจสน.ลุมพินีเร่งสอบปากคำพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงคืบหน้าภารกิจช่วยเหลือ7คนงานติดเหมืองทองคำถล่มที่สปป.ลาวทีมกู้ภัยไทยเผยยังช่วยเหลือไม่ได้เนื่องจากทางเข้าแคบมากและอากาศไม่พอต้องออกมาวางแผนกันใหม
3: ่ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
5: Beautiful music, beautiful songs for you.
6: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
7: Beautiful Music
8: สนับสนุนโดย
9: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

After the fire is gone, งาน do it battle กันระหว่าง Willie Nelson กับ Tracy Wilson ทั้งสองท่านนี้ถึงแม้ว่าจะนามสกุลเดียวกันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยไม่ได้เป็นสามีภรรยาไม่ได้เป็นญาติอะไรกันทั้งสิ้นแล้วก็มีอายุห่างกัน1รอบพอดีคือ12ปีวิลลี่เนลสันนี่ท่านเกิดที่เมืองแอบบอตเท็กซัสเมื่อปีพ.ศ. 2476 1ปีหลังจากที่ประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับปัจจุบันนี้ท่านอายุ93ปีแล้วก็เติบโตมาในวงการเพลงสายคันทรีแบบเท็กซัสจัดว่าเป็นคันทรีสายอัลต์ลอว์หรือสายกบฏสายนอกกรอบส่วนเทรซี่วิลสันท่านก็เป็นคนผิวขาวนะครับแต่เกิดที่แมดิสันมิลลารัตวิสคอนซินอยู่ไปทางเหนือและแนวดนตรีของท่านนั้นก็เติบโตมาในสายบลูส์ R&B ก่อนที่จะฝีมือแกร่งกล้าแล้วก็มาตั้งวง Mother EarthTracy Nelson เป็นนักร้องที่เสียงทรงพลังอีกท่านหนึ่งเลยทีเดียวที่เราจะได้เห็นว่าทั้งคู่นี้โคจรมาปะทะกันมาร่วมมือกันฝากผลงานเด่นๆเอาไว้ในวงการเพลงคันทรีและบลูส์ชื่อของ Tracy Nelson นี่นะครับก็ยังมีอีกคนหนึ่งชื่อนามสกุลเขียนเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าเกิดปี2506คนนี้เป็นลูกสาวของ Ricky Nelson อดีตขวัญใจวัยรุ่นTeenage Idol นามสกุลเนลสันนี่อยู่ในวงการกันเยอะแยะเลยทีเดียวTracy Nelson ที่ดูเอ็ดกับ Willie Nelson นี้ปัจจุบันอายุ81ปีทั้งคู่นำเพลง After the Fire is Gone หลังจากที่ไฟรักมันมอดไหม้ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เฉลยอยู่ในเพลงนี้นะครับทั้งคู่นำเพลงนี้มาขึ้นอันดับที่17บน Country Music Chartในปีพ.ศ. 2517หรือ1974 After the fire is gone มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอังคารที่เราอยู่กับเพลงในแนว Country Music นะครับตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันวันละนิดละหน่อยนะครับตอนเดิมตอนที่แล้วได้อ่านพระราชบัญญัติตั้งผู้สมเด็จราชการได้อ่านคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพผ่องศรีพระบรมราชินีนาถตอนล้นเกล้ารัชกาลที่5และวันนี้จะไปอ่านพระราชพิธีถือน้ำกระทำสัตว์ครั้นจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบขอบใจตามสมควรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระสงฆ์ถวายอดิเรกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นพระฤกษ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินขึ้นประทับในพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลอองธุลีพระบาทที่ได้รับพระราชทานพานทองกับข้าราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทในที่นั้นพระสงฆ์ราชาคณะ20รูปเข้าไปนั่งณอาสนะสงฆ์ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณพร้อมแล้วชีพ่อพราหมณ์ได้กระทำพระราชพิธีสัจปาณการหลวงราชมุนีอ่านแช่งน้ำคำโคลงและเชิญพระแสงสอนสามองค์จุ่มในพระขันยกพระศรีสุนทรโวหารเจ้ากรมพระอารักษ์อ่านประกาศแช่งน้ำแล้วพระสงฆ์สวดสัจคาถาชาวประโคมประโคมดุริยะดนตรีพระสิทธิชัยบดีเชิญพระแสงลงจุ่มในน้ำพระพิพัฒน์ครั้นสุดเสียงประโคมแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถวายปฏิญาณพระสิทธิชัยบดีถวายน้ำพระพิพัฒน์แล้วที่ปรึกษาถวายสัตยานุสัตสาบานและรับพระราชทานน้ำพระพิพัฒน์ครั้นเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิญาณแก่พระสงฆ์ที่จะทรงประพฤติในเวลาเสด็จยุโรปนั้นด้วยแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก
ถวายพระพรลาเวลาบ่ายโมงเศษเสด็จขึ้นเป็นเสร็จการพระราชพิธีเท่านี้ในคราวต่อไปจะมาอ่านประกาศการขานพระนามของสมเด็จพระบรมราชินีนาถว่าเราจะกล่าวถึงพระองค์ท่านได้อย่างไรกันบ้างนะครับและหลังจากนั้นผมก็ได้ไปค้นพบพระราชหัตถเลขาที่พระราชทานส่วนพระองค์แก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพผ่องศรีพระบรมราชินีนาถผู้สำเร็จราชการในช่วงเวลาที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปเป็นเวลา9เดือนเป็นพระราชนิพนธ์ส่วนพระองค์ที่น่าสนใจมากๆนะครับคิดว่าคงจะไม่ค่อยมีใครได้พบได้อ่านได้เจอได้เห็นได้รู้ได้ทราบเลยจะนำมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันวันละนิดละหน่อยต่อไปครับอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับของเพลงในแนว Country Music ของปีพ.ศ. 2517ไปเริ่มต้นกันที่เสียงของ Connie Smith นักร้องจากเมือง Elkhart มลรัฐอินเดียนาปัจจุบัน Connie Smith ท่านอายุ84ปีผู้เคยนำเพลง Once a Dayที่เคยถูกเสนอชื่อเพื่อให้เข้าไปชิงรางวัล Best Female Country Vocal Performance แต่ถึงจะไม่ได้รางวัล นะครับเพลงนี้อยู่บนอันดับ1ของ Hot Country Songs ถึง8สัปดาห์ติดต่อกันและสถิตินี้ก็ไม่มีใครทำลายลงได้ถึง48ปีจนกระทั่ง2555ปีหลังน้ำท่วมใหญ่ที่ประเทศไทยจำได้ไหมครับ2554 Taylor Swift นำเพลง We AreNever ever getting back together มาทำลายสถิตินี้ได้อย่างไรก็ตาม Connie Smith ท่านก็ยังมีเพลงดังอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะเลยนะครับอย่าง Then and Only Then เพลง Ain't Had No Loving เพลง Cincinnati Ohio เพลง I Never Once Stopped Loving You และ Ain't Love a Good Thing เป็นต้นซึ่งวันนี้เราก็จะได้ฟังเพลงนี้อันดับที่10ในอเมริกาลำดับที่12ในแคนาดาเพลงที่2เป็นของแฮงค์วิลเลียมส์จูเนียร์เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแฮงค์วิลเลียมส์มีลูกก็ตั้งชื่อเดียวกับตัวเองก็เลยต้องมีคำว่าจูเนียร์มาต่อท้ายส่วนแฮงค์วิลเลียมส์จูเนียร์นะครับเขาก็มีลูกชายก็ตั้งชื่อตามชื่อของตัวเองกับชื่อของพ่อเหมือนกันเป็นแฮงค์วิลเลียมส์เดอะเธิร์ดแฮงค์วิลเลียมส์จูเนียร์ปัจจุบันอายุ77ส่วนลูกชายแฮงค์วิลเลียมส์เดอะเธิร์ดอายุ53แฮงค์วิลเลียมส์จูเนียร์นำเพลงที่ชื่อว่า Angels Are Hard to Find มาขึ้นอันดับที่19ในอเมริกาลำดับที่37ในแคนาดาเราจะปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเสียงของจอห์นเดนเวอร์กับเพลง Annie's Song บางครั้งเราก็จะเห็นชื่อเพลงนี้เขียนว่า Annie's Songในวงเล็บ You Fill Up My Senses เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชุด Back Home Again เพลงไปอยู่บนอันดับหนึ่งของ Easy Listening Chart แล้วก็ไปอยู่บนอันดับหนึ่งของ UK Single Chart เป็นเพลงฮิตเพลงเดียวเลยครับของจอห์นเดนเวอร์ที่ไปขึ้นอันดับในประเทศอังกฤษได้เพลงนี้จอห์นเดนเวอร์เขาแต่งให้กับภรรยาของเขาในช่วงเวลานั้นก็คือแอนนี่แต่งเพลงนี้ให้ในปี2517แล้วก็ปี2525เขาก็หย่าขาดจากกัน Annie's Songs ไปอยู่บนอันดับหนึ่งทั้งในอังกฤษแล้วก็อันดับหนึ่งบน US Billboard Hot 100รวมทั้ง Adult Contemporary อันดับหนึ่งในไอร์แลนด์และอันดับที่12ในเนเธอร์แลนด์แต่บน Country Music Chart เพลงนี้อยู่อันดับที่9ในอเมริกาและอันดับ3ในแคนาดานี่แหละครับผลงานของความรักยามรักน้ำต้มผักต้มมะระก็ว่าหวาน3เพลงในช่วงนี้ครับ Ain't Love a Good Thing จาก Connie Smith Angels Are Hard to Find จาก Hank Williams Jr. และ Annie Song จาก John Denver

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังทุกท่านครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz ทุกๆบ่ายเย็นของทุกวันเราจะมาฟังเพลงกันที่นี่นะครับวันอังคารก็เป็นเพลงในแนว Country Music ซึ่งในแต่ละวันของเราเราก็จะมีธีมเพลงจากหลากหลายสไตล์ที่แตกต่างกันไปวันจันทร์นั้นเป็นเพลงในแนว R&B วันอังคาร Country วันพุธเป็นเพลง Pop Top 100ของช่วงทศวรรษที่1960วันพฤหัสบดีเป็นการตอบจดหมายอ่านจดหมายจัดเพลงตามใจชอบตามใจคุณผู้ฟังซึ่ง Beautiful Music ของเราต้องการที่จะรณรงค์เรื่องของการเขียนจดหมายเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเป็นกิจกรรมที่เหลืออยู่อีกไม่กี่อย่างเท่านั้นเองที่เราจะต้องใช้สมองของเราในการที่จะเรียบเรียงออกมาเป็นตัวอักษรจะเขียนด้วยมือหรือจะเขียนมาทางการใช้คอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์เอาออกมาก็ได้ส่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตอาหารวัฒนธรรมผู้คนความรู้สึกนึกคิดความคิดเห็นหรือจะโยนประเด็นอะไรต่างๆมาปรึกษาคุยกันก็ได้รวมทั้งแนะนำเพลงมาด้วยนะครับเพลงใดที่คุณผู้ฟังรำลึกนึกถึงคิดถึงและอยากจะฟังแล้วก็อยากจะแชร์ให้คนอื่นได้ฟังกันบ้างก็ส่งมาเลยที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ตัวนี้ผมมีเสื้อฮูดแขนยาวสีดำจะมอบให้กับคุณผู้ฟัง10ท่านแรกที่เขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจกันนะครับแต่ถ้าเลยไปกว่านั้นเดี๋ยวจะหาอะไรมามอบให้ร่วมสนุกด้วยกันส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทำให้เราต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นมา30กว่าเปอร์เซ็นต์จากก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้ก็ดูกันไปอย่างน้อยก็44บาทกันทั้งนั้นเลยนะครับเรื่องของการพูดคุยตกลงเจรจาเพื่อจะเลิกสงครามก็ยังดูเป็นแผ่นเสียงตกล่องอยู่แต่ที่ยังรุกต่อไปยังดำเนินต่อไปก็คืออิสราเอลกับเลบานอนปาเลสไตน์และก็ผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นหลายๆอย่างที่เราได้เรียนรู้ได้รับทราบตอนที่เราเป็นเด็กๆเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยกับความจริงที่มันออกมาในวันนี้แหมมันตรงกันข้ามไปเลยเนาะอย่างไรก็ตามความรุนแรงการฆ่าล้างกันมันก็ไม่ใช่สิ่งดีขอให้ความรุนแรงการฆ่าล้างกันเหล่านั้นจบสิ้นลงโดยเร็วนะครับไปฟังอีก4เพลงที่เป็นเพลงฮิตของปีพ.ศ. 2517ในแนวคันทรีไปเริ่มต้นกันที่ Gene Shepherd อีกหนึ่งในตำนานของวงการเพลงคันทรีมิวสิกท่านเป็นศิลปินฝ่ายหญิงคนแรกๆเลยทีเดียวที่ประสบความสำเร็จมากๆในดนตรีแนวคันทรีมิวสิกเพลงของท่านที่โด่งดังมากนะครับ A Dear John Letter เพลงนั้นออกมาในปีพ.ศ. 2496และต่อมาก็มีการนำมาดัดแปลงเป็นเพลงไทยเป็นจดหมายจากเมียเช่าหรือยังไงเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเสียงของคุณมณีวันในช่วงสงครามเวียดนามที่เราก็มีหญิงขายบริการที่เรียกเขาว่าพาร์ทเนอร์ตามสถานเริงรมต่างๆที่มีทหาร GI ทหารของอเมริกาเขาเนี่ยไปตั้งฐานทัพประจำการก็มีอย่างที่นครพนมอุดรธานีนครสวรรค์อุตภาวรู้สึกจะมีอุบลราชธานีด้วยนะฮะวันนี้เราจะไปฟังเพลง At The Time อีกหนึ่งเพลงดังของ Gene Shepherdซึ่งเป็นงานประพันธ์ของ Bill Anderson วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานในแนว Country Music Gene Shepherd นำเพลง At The Time มาขึ้นอันดับ13ในอเมริกาและอันดับที่24ในแคนาดาเพลงที่2เป็นของ Don Williams นักร้องเสียงทุ้มนุ่มลึกจากเมืองฟลอริดาในมรัฐเท็กซัสนอกจากเป็นนักร้องแล้วท่านยังเป็นนักแต่งเพลงมือฉมังอีกด้วยนะครับเพลงของท่านเนี่ยถูกบันทึกเสียงโดยศิลปินที่เรียกว่าเป็นเมเจอร์อาร์ติสต์ทั้งหลายอย่างเอลิกคราปตันจอห์นนี่แคชจูสนิวตันลีออนรัสเซลล์เลฟตี้ฟริโซซอนนี่เจมส์เอลิสันคราวส์บิลลี่ดีนชาร์ลีไพรด์เคนนี่ลอเจอร์สและอื่นๆอีกมากมายเพลงของท่านนั้นโด่งดังไปทั่วทั้งในอเมริกา สหราชอาณาจักรออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไอร์แลนด์ยูเครนอินเดียเอธิโอเปียแคเมรูนไนจีเรียกานาเคนยามาลาวีเซาท์แอฟริกาซิราลีออนแอนเซเนียอูกันดาแซมเบียนามิเบียและซิมบับเวเป็นต้นส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบเพลง I Believe in You ของท่านเป็นพิเศษวันหลังจะหามาให้ฟังนะครับแต่วันนี้เราจะไปฟังเพลง At a Way to Go เพลงนี้อยู่ในลำดับที่13ในอเมริกาลำดับที่57ในแคนาดาเพลงที่3เป็นของ Roy Acuff จากเมืองเมนอร์ดวิลล์ในมลรัฐเทนเนสซีอีกหนึ่งในตำนานสมาชิกของ Grand Old Opry

มณรัฐอาร์คันซอสปัจจุบันบาร์บาร่าแฟร์ไชลด์ท่านอายุ75ปีแล้วนะครับเพลงฮิตที่สุดของท่านก็คือเพลง Teddy Bear Song แต่วันนี้เราจะฟังเพลง Baby Doll อันดับ6ในอเมริกาอันดับ2ในแคนาดาไปทั้ง4เพลงครับเริ่มที่ At The Time จาก Gene Shepherd ตามด้วย At The Way To Go จาก Don Williams Back In The Country Roy Acuff และ Baby Doll Barbara Fairchild

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ อสอทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณอยู่กับผมต้นสุชาติชวังกูลใน Beautiful Music วันนี้ได้คุยกับผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์คุณเบอร์นี่มาร์กิลัสก็ยืนยันนะครับว่านักอุตุนิยมวิทยาทั้งหลายเนี่ยเขาก็ได้กล่าวเตือนเอาไว้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราจะเจอกับปรากฏการณ์เอลนินโยนั่นก็คือน้ำแล้งนั่นเองขนาดคุยกันเมื่อเช้านี้ตอน6โมงเช้านะครับกว่า6โมง40บ้านเราบ้านเขาก็เพิ่งจะสัก7โมง40เร็วกว่าเราประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเขาบอกอากาศร้อนมากทั้งที่เขาเป็นประเทศเกาะนะแล้วก็จะมีลมโชยพัดผ่านตลอดเวลาคือร้อนแต่ก็ไม่อบอ้าวเพราะว่ามีลมแต่บอกคราวนี้ลมไม่ค่อยมีแล้วอากาศอุณหภูมิก็ร้อนมากๆอุณหภูมิอากาศก็ร้อนอุณหภูมิทางการเมืองก็ร้อนสำหรับฟิลิปปินส์การเมืองภายในตระกูลใหญ่ทางการเมืองก็ซัดกันนัวนะครับระหว่างตระกูลดูเตเต้กับมาร์กอสผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนนั่นเองอยู่บ้านเราเนี่ยสบายใจที่สุดคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับโครงการไทยช่วยไทยก็อย่าลืมนะครับใครที่เคยร่วมงานกับโครงการของรัฐบาลในชุดก่อนๆมีแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้วก็เข้าไปกดยืนยันตัวเองได้เลยแล้วก็เริ่มใช้ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้ครับหมดเขตการยืนยันตัวตนภายในวันที่29นี้ก็คืออีก 2-3 วันหลังจากนี้หรือจนกว่าโควต้า30ล้านคนนั้นจะหมดขอให้โชคดีทุกท่านนะครับอีก3เพลงในแนวคันทรีมิวสิกที่ขึ้นอันดับของปีพ.ศ. 2517ที่จะพาคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่จอห์นนี่รัสเซลนักร้องนักแต่งเพลงนักกีตาร์จากเมืองมอร์เฮดมอลรัตมิสซิสซิปปีเพลงที่ท่านแต่งและโด่งดังมากๆก็คือ Act Naturallyเพลงนั้นบัคโอเวนส์ทำให้โด่งดังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2506นะครับวง The Beatles นำเพลงนั้นไปบันทึกเสียงในปี2508และนอกจากนั้นก็ยังมีศิลปินท่านอื่นๆอย่างจีนวัตสันเวิลไอเวสจิมรีฟส์เจอร์รี่กาเซียดอลลี่พาร์ตันเอมิลูแฮร์ริสลอเรตต้าลินและลินดารอนสตัดก็นำไปบันทึกเสียงใหม่ในสไตล์ของตัวเองวันนี้เราจะฟังเสียงของจอห์นนี่รัสเซลกับเพลง The Baptism of Jesse Taylor อันดับ14ในอเมริกาอันดับที่21ในแคนาดาเพลงที่2เป็นของคาร์ลสมิธนักร้องนักดนตรีมือกีตาร์จากเมืองแกนส์มลรัฐโอคลาโฮมาท่านนำเพลง Between Lust and Watching TV มาขึ้นอันดับ11ในอเมริกาลำดับที่15ในแคนาดาปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเสียงของดิกเฟลเลอร์นักร้องนักแต่งเพลงมือกีตาร์จากเมืองโบรนาร์กมลรัฐมิสซิสซิปปีปัจจุบันดิกเฟลเลอร์ท่านอายุ83ปีนำเพลง Biff the Friendly Purple Bear มาขึ้นอันดับที่22ในอเมริกาอันดับที่17ในแคนาดาน้องบิฟหมีสีม่วงใจดีฟังชื่อเพลงแล้วก็นึกถึงเพลง Puff the Magic Dragon ฟังทั้ง3เพลงในช่วงนี้นะครับ The Baptism of Jesse Taylor จากจอห์นนี่รัสเซล Between Lust and Watching TV คาร์ลสมิธและ Biff the Friendly Purple Bear จาก Dick Feller

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรักการเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างยิ่งตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มึงรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ของพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยนะ
2: ใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเข้าว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอภุยใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ฉันก็ด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนเผอก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้ฮักมาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิกสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกวันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะอังคารที่26พฤษภาคม2569ค่ะเรามาเจอกันแบบนี้ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะจนถึง2ทุ่มค่ะรับฟังได้ทั้งสถานีในเครือกองทัพบกและไลฟ์ผ่านทาง Facebook นะคะสถานีสนามเป้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามได้วันนี้มีประเด็นข่าวสำคัญที่ต้องติดตามหลายเรื่องเลยค่ะกระทรวงสาธารณสุขยกระดับอีโบลาสั่งกักตัวผู้เดินทางจากคองโกยูกันดาทุกรายที่เข้าไทยให้มีผลทันทีกสม.แถลงการประณามคนร้ายแต่งหญิงยิงตำรวจบาดเจ็บและภรรยาเสียชีวิตคาอ้อมกอดลูกน้อยวัย2เดือนขณะที่รัฐบาลส่งคำชี้แจงเรื่องการออกพรก.กู้เงินให้กับศาลรัฐธรรมนูญแล้วครม.แจ้งเลื่อนการประชุมครม.สัญจรสงขลาออกไปก่อนขณะที่ตำรวจช่วยเหลือ4ชาวจีนที่เป็นเหยื่อคอลเซ็นเตอร์เมียนมาเร่งล่าแก๊งนายหน้าและฟันแอปรถเถื่อนด้วยซาโลอดีตนักแข่ง F1 เปิดใจครั้งแรกหลังสื่อนอกตีข่าวว่าถูกทำร้ายกลางกทม.พักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวค่ะ
4: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
6: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
5: เจเดนเจเดน
7: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
8: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
9: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
10: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มาข้อข่าวค่ำนะคะค่ำนี้เราเริ่มกันที่เรื่องใหญ่เลยค่ะสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานะคะดูเหมือนตอนนี้จะน่ากังวลมากขึ้นแล้วผอ.องค์การอนามัยโลกบอกว่าระบาดเร็วจนเกินจะรับมือแล้วนะคะตอนนี้มีข่าวออกมาว่ากระทรวงสาธารณสุขของไทยก็สั่งยกระดับการเฝ้าระวังและสั่งให้กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าสถานการณ์อีโบลาในทั้ง2ประเทศเสี่ยงนะคะก็คือยูกันดาและคองโกค่ะมีความรุนแรงมากขึ้นทำให้ประเทศไทยมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นถ้าหากเฝ้าระวังได้ดีก็น่าจะไม่มีการหลุดเคสเข้ามาแต่ถ้ามีหลุดเข้ามาแล้ววินิจฉัยช้าก็มีโอกาสจะเกิดจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นในประเทศไทยได้ปัจจุบันข้อมูลของสธ.นะคะบอกว่ามีคนที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้เข้ามาที่ประเทศไทยด้วยเที่ยวบินแบบต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 5-7 รายตอนนี้ไม่มีเที่ยวบินตรงเข้ามาที่ประเทศไทยแต่2วันที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ที่เดินทางมากขึ้นเป็น10รายขึ้นไปสูงสุด19รายที่ประชุมจึงมีมติให้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคอีโบลาสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากคองโกและยูกันดานะคะโดยเปลี่ยนมาตรการเดิมทีคือให้มารายงานตัวและสังเกตอาการในเวลา21วันเปลี่ยนเป็นกักตัวแล้วค่ะตอนนี้คือให้กักตัว21วันมีผลทันทีในเที่ยวบินที่กำลังบินเข้ามาที่ประเทศไทยหลังจากพบจำนวนผู้ที่เดินทางเข้ามาที่ไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

0: การควบคุมคือผู้ที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้จะต้องกักตัว21วันทันทีที่เดินทางมาถึงไทยถึงแม้จะไม่มีอาการป่วยก็ตามกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้จัดสถานที่กักกันโรคนะคะหรือว่าควอรันทีนในช่วงแรกเบื้องต้นจะใช้พื้นที่ภายในกรมควบคุมโรคที่สถาบันบำราศนราดูรเป็นสถานที่รองรับมีเจ้าหน้าที่ดูแลรายวันค่ะกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยก็จะเข้าสู่การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายให้แต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วผู้เดินทางรับทราบแล้วนะคะจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาตรการปัจจุบันยังไม่มีการห้ามเดินทางเข้าประเทศจากคองโกและยูกันดาโดยกระทรวงสาธารณสุขจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะถ้าหากสถานการณ์คลี่คลายจำนวนผู้เดินทางลดลงก็อาจจะมีการปรับมาตรการอีกครั้งในอนาคตต่อไปไปดูสถานการณ์ในภาพรวมกันหน่อยค่ะล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว220รายวันนี้ลองฟังผอ.องค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าการระบาดของอีโบลาเร็วเกินที่จะรับมือได้แล้วการประชุมออนไลน์ของสหภาพแอฟริกาวันนี้ก็มีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของอีโบลาโดยนายเทสลอสแอดนาฮอมเกรเบเยซุสผอ.องค์การอนามัยโลกบอกว่าความล่าช้าในการตรวจพบผู้ป่วยอีโบลาหมายความว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังไล่ตามอยู่และการระบาดมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูโยเป็นสายพันธุ์ที่หายากค่ะและเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับชาติแล้วนะคะดังนั้นก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้สธ.สั่งกักตัวคนที่เดินทางออกมาจาก2ประเทศเสี่ยงแล้วนะคะอีกหนึ่งข่าวใหญ่ของโลกในวันนี้ค่ะก็มีการติดตามภารกิจกันต่อเนื่องเลยนะคะ7คนงานที่ไปติดอยู่ในเหมืองทองคำถล่มน้ำป่าทะลักเข้าไปปิดทางเข้าออกภายในถ้ำที่สปป.ลาวตั้งแต่19พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุด Facebook ดำน้ำกู้ภัยประเทศไทยหรือว่า Thailand Rescue Driver นะคะได้โพสต์รายงานความคืบหน้าค่ะคือมีทีมกู้ภัยที่เป็นตัวแทนของไทยลงพื้นที่เข้าร่วมทีมช่วยเหลือนะคะบอกว่านักดำน้ำในถ้ำชาวฟินแลนด์ระดับโลกก็คือมิสเตอร์มิโก้เปียตาริปาลิที่เคยร่วมปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังน่าจะเคยจำได้นะคะและคุณนรเศรษฐ์ปาลสิงห์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำเท่าบอกว่าการเข้าไปช่วยเหลือเจออุปสรรคเยอะมากเลยคือถ้ำมันแคบไม่สามารถจะคลานเข้าไปได้ต้องนอนคว่ำหน้าแล้วก็คลานต่ำอย่างเดียวแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าข้างในมันจะเป็นเหมืองที่มีอุโมงค์เป็นช่วงๆคานเข่าก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่จะไปถึงจุดที่สามารถดำน้ำได้ก็ไม่ง่ายเลยนะคะทดลองดำน้ำแล้วเข้าไปในจุดที่แคบมากใช้วิธีเอาเท้าถีบทรายและถีบหินจนสามารถทะลุเข้าไปในโพรงเล็กๆได้แล้วก็เข้าไปได้ลึกสุดคือระดับที่5เมตรทีนี้พอเข้าไปลึกมากมันก็ไม่ได้มีอากาศหายใจเพียงพอก็เลยต้องถอนตัวออกมาและจุดที่เข้าไปเป็นจุดที่แคบที่สุดของเหมืองด้วยถ้าหากผ่านจุดนี้ไปได้ถึงจะไปเจอโถงกว้างแต่ว่าสภาพอากาศไม่เพียงพอก็ทำให้ตอนนี้ทีมกู้ภัยต้องถอยออกมาก่อนแล้ววางแผนกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันเป็นระยะต่อไปค่ะพักกันครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02 740 7400

0: แดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
3: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
4: กลับมาข้อข่าวค่ำช่วงนี้นะคะเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็มีหลายเหตุการณ์นะคะอย่างที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะหลังจากฝ่ายความมั่นคงเข้าไปบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพบว่ามีผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายทราบชื่อคือนายไซดีทากือแนอายุ33ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจังหวัดยะลาวันที่21ธันวาคมปี62จากเหตุการณ์ปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่บ้านตะโลสโตตำบลสะแอะอำเภอกรุงปีนังจังหวัดยะลาเมื่อวันที่4ธันวาคมปี62ด้วยจากการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่พบว่าผู้เสียชีวิตมีพฤติการไปเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และยังเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมก่อเหตุลอบวางระเบิดตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่บ้านบันนังดรามาหมู่1ตำบลกาบังจังหวัดยะลาด้วยช่วงวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2568จากการสอบสวนล่าสุดพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนร้ายที่ลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันปตท.บันนังดามาอำเภอกาบังเมื่อวันที่11มกราคมนะคะตอนนี้กำลังขยายผลการสอบสวนเพิ่มเติมและเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบวางกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะป้องกันเหตุแทรกซ้อนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยแต่อีกเหตุการณ์นึงที่หลายคนติดตามข่าวนะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าหดหู่ใจมากๆเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายลอบยิงดาบตำรวจอดุลฮายีสู่หลงผบ.หมู่ป้องกันและปราบปรามเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนที่สพยะริ่งจังหวัดปัตตานีหน้ามัสยิดใกล้ๆกับโรงเรียนประสาทวิทยานะคะขณะที่มารับลูกชายที่โรงเรียนก็ทำให้ภรรยาค่ะภรรยาเป็นครูนะกำลังอยู่ระหว่างราคลอดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับทุกคนที่ติดตามข่าวนี้ก็คือลูกน้อยอายุ2เดือนนะคะได้รับบาดเจ็บแล้วตัวคุณแม่เสียชีวิตด้วยตอนนี้ดาบตำรวจบอกว่ายังทำใจไม่ได้เลยหลังจากต้องสูญเสียภรรยาไปล่าสุดคืบหน้าทางคดีผู้บังคับตำรวจภูธรปัตตานีสั่งการให้ผู้กำกับการสภ.เมืองปัตตานีนะคะไปเยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ขา2ข้างกระสุนทะลุขาอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์โรงพยาบาลปัตตานีส่วนลูกสาวน้องอายุ2เดือนเองค่ะอยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่นะคะเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกที่หน้าท้องแพทย์ระบุว่าให้นมได้ตามปกติแล้วแต่คุณแม่น้องไม่อยู่แล้วค่ะพิธีศพของนางฟาติมะยางุนะคะทางญาติได้ทำพิธีฝังศพเมื่อเวลา 22:00 นเมื่อวานนี้มีญาติพี่น้องมีเพื่อนครูรวมไปถึงนักเรียนตำรวจเข้าร่วมพิธีบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าหลังเกิดเหตุมีคำสั่งจากผู้การจังหวัดปัตตานีจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไล่ล่าคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ตามกฎหมายขณะที่กรรมการสิทธิมนุษยชนได้ออกแถลงการประณาม การกระทำที่โหดร้ายและกระทำต่อผู้หญิงและเด็กกรณีที่กลุ่มคนร้ายแต่งกายเป็นผู้หญิงสวมฮิญาบยิงตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัสภรรยาที่อุ้มลูกยังเป็นทารกอยู่เลยก็เสียชีวิตด้วยทารกได้รับบาดเจ็บถือเป็นการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมและขัดกับหลักกฎหมายอนุสัญญาระหว่างประเทศก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าทางคดีนะคะจะจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ขณะที่ในโซเชียลมีเดียตอนนี้เขามีการแชร์ข่าวว่ามีการเปิดด่านตามแนวชายแดนอีกแล้วรวมถึงมีการลักลอบเข้าเมืองด้วยปรากฏว่าวันนี้โฆษกกองทัพเรือต้องออกมาโต้ข่าวนี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ค่ะบอกว่ายังคงมีมาตรการปิดด่านตลอดแนวชายแดนห้ามผ่านเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะการอนุญาตให้ผ่านเข้าออกขณะนี้ทำได้เฉพาะภารกิจพิเศษที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นเช่นการผลักดันชาวต่างด้าวกลับประเทศภารกิจด้านมนุษยธรรมงานความมั่นคงของรัฐทุกขั้นตอนต้องผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดค่ะก็ข่าวที่แชร์กันในโลกออนไลน์ไม่เป็นความจริงนะคะส่วนเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านตอนนี้ก็เริ่มใช้เงินกู้กันแล้วนะคะวันนี้มีความคืบหน้ารัฐบาลได้ส่งคำชี้แจงและเอกสารเพิ่มเติมเพื่อที่จะส่งไปที่ศาลแล้วนะคะคุณพราดรัฐมนตรีสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลได้ส่งคำชี้แจงเอกสารเพิ่มเติมเรื่องการออกพ.ร.ก.มีความพร้อมที่จะส่งเอกสารให้กับศาลรัฐธรรมนูญตามกำหนดระยะเวลา7 วันแล้วก็คือวันนี้โดยที่ผ่านมาครม.ได้มอบหมายให้คุณประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รวบรวมคำชี้แจงในการออกพ.ร.ก.กู้เงินให้แก่กระทรวงการคลังมีสภาพัฒน์มีแบงก์ชาติสำนักงบจัดส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนต่อไปส่วนความคืบหน้าเรื่องการอนุมัติโครงการใช้เงินกู้พ.ร.ก. 400,000 ล้านในส่วนของวงเงินที่ยังอยู่ในส่วนแรกคือ 200,000 ล้านบาทนะคะเหลืออยู่ประมาณ 24,000 ล้านบาทตอนนี้ยังไม่ได้มีการเสนอขอใช้เงินกู้ในส่วนนี้มาที่ครม.เพราะว่าเพิ่งผ่านไปเพียงโครงการเดียวยังต้องรอคุณเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังเดินทางกลับมาจากที่ฝรั่งเศสก่อนแล้วก็ต้องเสนอให้กับคณะกรรมการกันกรองโครงการด้วยโดยมีปลัดคลังคุณละวลนแสงสนิทนะคะเป็นประธานก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ต่อไปแล้วก็อัปเดตนิดนึงพูดถึงเรื่องของเงินกู้ซึ่งโครงการที่ต้องใช้เงินกู้ก็คือไทยช่วยไทยพลัสนะคะตอนนี้สิทธิ์เหลืออยู่ 5.6 ล้านสิทธิ์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมใครที่ยังลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือใครที่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนยังมีเวลาอยู่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นร้อนๆทางการเมืองเกิดขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของระบอบสีน้ำเงินนะวันนี้คุณพราดรพูดถึงกรณีที่คุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนออกมาบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นเอเย่นของระบอบสีน้ำเงินวันนี้คุณพราดรซัดกลับแรงเลยบอกว่าการเมืองที่ผ่านมาการเลือกตั้งก็เป็นเอเย่นกันทั้งนั้นแต่เป็นเอเย่นของพี่น้องประชาชนที่เขาตัดสินใจเลือกเข้ามาภูมิใจไทยก็เป็นเอเย่นที่ผ่านการเลือกตั้งเหมือนกับเพื่อไทยและพรรคประชาชนนะคะก็เป็นเอเย่นของคนที่เลือกเข้ามาทำภารกิจที่ได้สัญญากับประชาชนเอาไว้จริงๆตนเองไม่ทราบว่าระบอบสีน้ำเงินหมายถึงอะไรแต่ก็ยอมรับว่าภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์และพวกเราก็ถูกเรียกว่าพรรคสีน้ำเงินด้วยก็ยอมรับว่าเป็นพรรคสีน้ำเงินแล้วก็โต้กลับที่พรรคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเช่นนี้บอกว่าเป็นการสร้างวาทกรรมและต้องการดิสเครดิตรัฐบาลก็อยากที่จะให้กลับมาทำการเมืองสร้างสรรค์ดีกว่าเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดสร้างวาทกรรมเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ท้วงติงให้มีเหตุผลใช้กลไกของสภามาท้วงติงไม่ใช่จู่ๆจะมาสร้างวาทกรรมใหม่ว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินไม่เข้าใจว่าระบบสีน้ำเงินคืออะไรก็ขอย้ำนะคะว่าขณะนี้มีแต่พรรคสีน้ำเงินค่ะส่วนพรรคประชาชนจริงๆท่าทีของพรรคประชาชนนี่มีหลายเรื่องนะคะตั้งแต่เรื่องของวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ขององคมนตรีวิพากษ์วิจารณ์ระบอบสีน้ำเงินค่ะจนมีคนไปร้องให้ยุบพรรคก็คือคุณศรีสุวรรณจันยานะคะปรากฏว่าวันนี้คุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.บอกว่าที่มีผู้ไปยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคประชาชนนั้นที่คุณณัฐพงศ์ไปโพสต์ข้อความให้สัมภาษณ์พาดพิงองคมนตรีนะคะบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการของธุรการแล้วก็ต้องพิจารณาดูว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดที่กฎหมายกำหนดหรือไม่คำร้องยุบพรรค จะเริ่มพิจารณาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผู้รวบรวมก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นอกจากนี้เลยค่ะกกต.ยังพูดถึงความพร้อมการจัดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยค่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันรับสมัครคือ28พฤษภาคมนี้เลขากกต.บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้เตรียมความพร้อมกรรมการประจำหน่วยไม่ให้ทำงานผิดพลาดนะคะสำหรับการเลือกตั้งกทม.มีอยู่ประมาณ 6,000 หน่วยก็จะเน้นประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถดูแลกปน.อื่นๆให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องที่สำคัญที่สุดคือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับการเลือกตั้งทุกครั้งนะคะและคิดว่าการเลือกตั้งในกทม.และพัทยาน่าจะเข้มข้นทั้ง2ที่ไม่ได้หนักใจเรื่องการทำผิดกฎหมายขณะที่ความเคลื่อนไหวของการสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.บรรยากาศก็เริ่มจะคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาอดีตผู้ว่ากทม.นะคะอดีตผู้ว่าเนี่ยไปงานรับปริญญาของลูกชายน้องแสนดีที่สหรัฐตอนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าท่านขึ้นเครื่องกลับมาที่กทม.แล้วนะคะเตรียมลงสมัครผู้ว่ากทม.อีกสมัยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันวันสมัครนะ28พฤษภาคมนี้ที่ห้องบางกอกชั้น B2 ศาลาว่าการกทม.ค่ะส่วนผู้ท้าชิงพรรคอื่นๆประชาธิปัตย์คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะวันนี้เปิดตัว5นโยบายเมืองฟ้าอมรแอนมออาสาเป็นนักบริหารเชื่อมคนเชื่อมเมืองคนเมืองเจมส์ยกระดับกรุงเทพสู่มหานครสมบูรณ์แบบอีกคนหนึ่งที่ก็ฮือฮาเหมือนกันคุณเต้มงคลกิจนะคะนำทีมคุณหน่องพาสพงศ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าสังกัดกลุ่มกรุงเทพปินได้ถือฤกษ์เบิกชัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรัฐสภาค่ะเสริมสิริมงคลพร้อมสู่การเลือกตั้งครั้งใหญ่ในวันที่28มิถุนายนนี้ด้วยนะคะอีกข่าวที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามเรื่องคลิปอนาจารที่ไลฟ์ผ่านทาง Facebook นะแล้วก็ทาง Meta เขาก็ปล่อยหลุดมาใช่ไหมคะวันนี้คุณชัยชนกรัฐมนตรีกระทรวงดีอียังคุยกับเมตาต่อเนื่องนะคะผู้ดูแลแพลตฟอร์มค่ะบอกว่าวันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมคือคุยกับทางเมตาเมื่อวานนี้แล้วภาพรวมก็น่าพอใจดีแต่ว่าวันนี้ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สอบถามทางเมตาว่าถ้ามีเหตุการณ์ไลฟ์เกิดขึ้นอีกจะมีมาตรการอย่างไรบ้างคือเท่าที่ฟอนติดตามดูเนี่ยวันนี้คุณชัยชนกก็บอกว่าตั้งแต่ที่เราไปคุยกับทางเมตาแล้วไม่ได้มีไลฟ์โผล่ขึ้นมาแล้วนะคะก็เลยไปถามทางเมตาเพิ่มเติมแล้วว่าอาจถ้าเกิดต่อไปมีอีกนะคุณจะรับผิดชอบอย่างไรบ้างก็ยืนยันว่าหลังจากที่พูดคุยไม่ได้มีไลฟ์แล้วจนถึงวันนี้ทางเมตาเขาจะมีการไปปรับเกณฑ์การใช้ AI ตรวจจับให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็ยังมีกฎหมายหลายส่วนที่คุณชัยชนกบอกว่าไทยเองเราก็ต้องปรับโดยเฉพาะพรบ.คอมพิวเตอร์ยังมีช่องว่างในการรับมือปัญหาคือให้เวลา24ชั่วโมงเวลาเกิดเหตุนะคะคือให้สอยลงมาให้ได้เลยทางบริษัทเขาก็ให้ความร่วมมือแต่ว่าบางประเด็นเป็นประเด็นที่อ่อนไหวกระทบต่อสังคมในวงกว้างขณะเดียวกันเมตาก็กำลังไปรวบรวมข้อมูลระดับโลกอยู่เพื่อนำมาชี้แจงกับทางการไทยด้วยส่วนที่บอกว่าการจัดการกับไลฟ์ใช้เวลานานไปคุณชัยชนกก็บอกว่าจริงๆมันก็แล้วแต่เคสนะคะแล้วแต่เรื่องตอนนี้กำลังคุยกันอยู่แล้วก็ได้รับการตอบรับเรื่องการตรวจจับคลิปที่ปล่อยไลฟ์นาน 7-8 ชั่วโมงบอกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า B9 content ค่ะคือเอาคอนเทนต์ที่ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยมาสลับไลฟ์ทำให้ไลฟ์เนี่ยมันยังอยู่ได้ AI ก็ตรวจจับไม่เจอซึ่งคุณชัยชนกก็บอกว่าเป็นเหตุผลที่มองว่าฟังไม่ขึ้นคอนเทนต์ยาวขนาดนี้มันต้องจับได้สิแต่ว่าจะใช้โอกาสนี้ในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยนะคะไปปรับปรุงกฎหมายพูดคุยกับเมตาก็จะคุยกันให้ครอบคลุมทุกประเด็นมีกฎหมายที่ยังต้องปรับอยู่และอีกฉบับที่คุณชัยชนกบอกว่ากำลังออกมาคือพรบ.บัญชีม้าอันนี้จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเรื่องความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มด้วยถ้าหากมีการทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินแพลตฟอร์มก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบส่วนความเคลื่อนไหวของการประชุมครม.สัญจรค่ะก่อนหน้านี้มีกำหนดเอาไว้ว่าจะไปประชุมกันที่จังหวัดสงขลาช่วงต้นเดือนมิถุนายนปรากฏว่าเลื่อนแล้วนะคะคือตอนนี้มีโครงการจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนเสนอเข้ามาจำนวนมากก็ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณากันกรองอย่างละเอียดให้ทุกโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะหลังจากที่นายกเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยในวันที่27พฤษภาคมนี้ก็คงจะมีการหารือกันอีกครั้งนึงว่าจะประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการได้เมื่อไหร่ วันนี้มติครม.มีหลายเรื่องเลยนะคะที่ประชุมครม.เห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกทม.ใช้พื้นที่ของการรถไฟเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทางได้ค่ะและให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ดังกล่าวตามที่ตกลงกันโดยรฟม.จะสงวนสิทธิ์การขอคืนพื้นที่กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ตามภารกิจสลับมาดูอาชญากรรมกันบ้างนะคะวันนี้มีข่าวที่ตำรวจไทยสามารถช่วยเหลือคนจีน4คนที่ถูกหลอกไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เมียนมาได้พลตำรวจเอกทัชชัยรองผบ.ตร.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์แถลงข่าวว่าช่วยเหลือคนจีน4คนถูกหลอกไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เมืองเมียวดีประเทศเมียนมาฝ่ายไทยก็ร่วมมือกับทางการจีนนะคะติดตามตัวกดดันให้ปล่อยตัวมาได้4คนนี้ถูกชักชวนโดยไกด์คนจีนให้มาทำธุรกิจท่องเที่ยวที่ไทยติดต่อรถจากสุวรรณภูมิไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ลาดกระบังแล้วก็เดินทางต่อด้วยรถ2คันผ่านแอปเดินทางไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปเป็นรถอีก2คันแล้วไปที่ชายแดนเมียนมาค่ะจากการตรวจสอบแก๊งนี้เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะมีคนในแก๊งราวๆ 1,000 คนก็ยังไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายค่ะจากคำให้การผู้เสียหายถูกหลอกให้มาเที่ยวไทยมาทำงานที่ไทยโดยอ้างว่าจะพาไปที่เชียงใหม่แต่ความเป็นจริงก็คือถูกหลอกให้ไปที่เมียนมานั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวคงจะมีการขยายผลเพิ่มเติมกันต่ออันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยเรื่องของคุณมิคาซาโลนะคะคือสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาไปรายงานว่าคุณมิคาเนี่ยเป็นอดีตนักแข่งรถ F1 ชาวฟินแลนด์ถูกคนทำร้ายเอามีดไปกรีดจนเย็บ28เข็มปรากฏว่าวันนี้ตำรวจเนี่ยไปตามตัวจนเจอเจ้าตัวแล้วคือคุณมิคาเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นการเข้าใจผิดค่ะคิดว่าเป็นคนทำร้ายซึ่งไม่ใช่แต่เป็นอุบัติเหตุคือรู้ตัวอีกทีก็บาดเจ็บแล้วแล้วก็ขอบคุณตำรวจที่คอยดูแลช่วยเหลือด้วยนะคะเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็งงๆนะว่าทำไมตำรวจมาเยอะกันจังเลยแล้วก็เห็นข่าวออกไปก็เลยอยากจะอธิบายความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันว่ายังไงจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยแน่นอนนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเรื่องการไปจดทะเบียนสมรสอำพรางเจ้าหน้าที่นะคะวันนี้อธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาบอกว่าก็เป็นปัญหาด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาติใช้ช่องทางด้านทะเบียนเอกสารราชการเข้ามาทำผิดหนึ่งในวิธีการที่พบก็คือไปจดทะเบียนสมรสอำพรางแสวงหาสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายตอนนี้ได้กำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศต้องเข้มงวดมาตรการการปรับปรามป้องกันธุรกิจการจดทะเบียนสมรสด้วยนะคะขณะที่คืบหน้าไทยช่วยไทยพลัสเมื่อกี้อัปเดตท่านผู้ชมไปแล้วนะว่าเหลือ5ล้านกว่าสิทธิ์แล้วก็ยังมีข่าวที่กรมทรัพยากรธรณีนะคะแจ้งเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้26-28พฤษภาคมอาคารอยู่พื้นที่ภาคใต้ระนองพังงากระบี่ภูเก็ตสตูลขอให้อาสาสมัครในเครือข่ายต้องเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากด้วยแล้วก็ให้วัดปริมาณน้ำฝนกันอย่างต่อเนื่องนะคะศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เรื่องของข่าวที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะสั้นๆกรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข่าวกันในโลกออนไลน์นะคะเป็นคดีฆาตกรรมที่ผู้ต้องหาเนี่ยไปก่อเหตุข่มขืนเด็กอายุ14ปีบนขบวนรถไฟแล้วถูกศาลสั่งประหารชีวิตตามข่าวที่ออกไปในโลกออนไลน์บอกว่าผู้ต้องขังคนนี้ได้รับพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งแล้วก็ถูกคุมขังอยู่เหลืออายุเพียงแค่12ปีทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริงนะคะยืนยันว่าผู้ต้องขังยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำและยังเหลือโทษจำคุกต้องรับต่อไปอีกเป็นเวลา30ปีค่ะหมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำนะคะลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาติดตามกันใหม่ได้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริกที่10แห่งเดนมาร์กกรุงโคเปนเฮเกนในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจำนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายมิเคอิลคาเวลาชูลีประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียกรุงทบิลิซีในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569วันนี้เวลา 15:03 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์และทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมสิรินธรอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานต่างๆอาทิรายงานผลการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2568และรายงานความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่31ธันวาคม2568สิริราชมูลนิธิจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2512เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลอันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกรรมการทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่สิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B ไม่เว้นวันหยุดราชการและสวนการแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาในวันจันทร์ถึงวันเสาร์
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้เวลา 19:00 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ณวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนชายทูบีนัมเบอร์วันโดยโรงเรียนนี้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558มีกิจกรรมเด่นของชมรมคือการกำหนดให้มีวิชาทูบีนัมเบอร์วันในวันพุธสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกชมรมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสถานศึกษาดีมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาส่วนศูนย์เพื่อนชายทูบีนัมเบอร์วันมีอาสาสมัครประจำศูนย์28คนมีระบบไลน์กลุ่มในรูปแบบแชทจบครบเร็วสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาและหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการแก้ปัญหาพัฒนา EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกเช่นงานหัตถศิลป์สร้างรายได้การประดิษฐ์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นของฝากตกแต่งบ้านส่งขายในจังหวัดเพชรบุรีศิลปะการตกแต่งเค้กและผงหม้อแกงเมืองเพชรสำเร็จรูปแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2568และน้ำหอมชิมเมอร์กลิ่นเอกลักษณ์เมืองเพชรได้แรงบันดาลใจจากคำขนานนามของจังหวัดว่าเป็นเมืองสามรสได้แก่เค็มเปรี้ยวหวานมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการ To Be Number 1เพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำให้แน่วแน่และตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำตามความฝันที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวและปัญหาในวัยรุ่นจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ทั้งนี้ในปี2569จังหวัดเพชรบุรีมีอำเภอและชมรมที่ผ่านเข้าการประกวดผลงานระดับประเทศ20แห่งมีสมาชิก To Be No. 1อายุ6ถึง24ปีจำนวน 93,256 คนมีชมรมทุกประเภท271ชมรมและศูนย์เพื่อนชาย18แห่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัฏฐาสู่สากลลามอดองมาเจสเต้รอยัลไทยเดรส from tradition to modernity ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:12 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมภริยานายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีสพร้อมคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จนี้มีพระธรรมรัตน์เปิดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากล La Most en Majesté Royal Prides From Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟหรือแมตต์ปารีสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและวาระครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1: Madame la ministre Monsieur le président de la Haute Autorité Madame Dinakis L'excellence, chers amis, mesdames, messieurs. I would like to say a very welcome to you all. This truly special event, and I am very, very happy to be here with you this evening. For me, this exhibition was created to be honor the legacy.Of Her Majesty Queen Sirikit, my beloved grandmother, who played a key role in preserving and giving a new life our traditional craft. When I see the beautiful display, my grandmother's showcase of craft in these exhibitions.I'm proud to say that our traditional art and craft and a living culture that continue to evolve. I wish to thank all the French and Thai partnership for specialist role organizations these exhibitions.Enjoy memorial occasions. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากล La Most en Majesté Royal Prides From Tradition to Modernity ที่นำเสนอรูปแบบเครื่องแต่งกายของราชสำนักไทยการถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการรวมทั้งพระฉายาลักษณ์และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ต่างๆโดยแบ่งเป็น7ส่วนจัดแสดงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกประกอบด้วยห้องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์จัดแสดงวิดิทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตโดยจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดราตรีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2503ห้อง ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชวินิจฉัยและทรงออกแบบชุดไทยพระราชนิยมตั้งแต่พุทธศักราช2503โดยมีรากฐานมาจากธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีในราชสำนักสยามและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่เป็นชุดประจำชาติสำหรับสตรีไทยมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ในปี2569เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกห้องสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่ครั้งหนึ่งเกือบสูญหายไปจากประเทศไทยแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพณสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนงปัจจุบันคือสถาบันสิริกิติ์เพื่อสืบสานงานช่างฝีมือแขนงต่างๆเช่นงานถมงานคร่ำและงานจักสานย่านลิเผานอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพระพัชนีด้ามจิ้วและเครื่องเบญจรงค์ที่เขียนลวดลายและสีสันอย่างวิจิตรงดงามห้องจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบันแมงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปีแอร์บันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2502นับเป็นจุดเริ่มต้นของนายบันแมงในการถวายงานการออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ต่อมาได้พระราชทานผ้าไทยให้นายบันแมงไปออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ผสมผสานงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยนายฟรองซัวเลอชาร์ดเป็นพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศห้องผ้ายกมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดแสดงฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขีดและผ้าแพรวาห้องผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่รองพระบาทที่ใช้ผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงคัดเลือกและวิดิทัศน์แสดงขั้นตอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมและการทอผ้าชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์จัดแสดง3ชุดประกอบด้วยชุดราตรีจากผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีแรงบันดาลใจจากชุดไทยโบราณที่มีสบาย2ชายปักลวดลายกรวยเชิงบนผ้าและจับเดร็บด้านหน้าแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดราตรีเข้ารูปจากผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มลูกเล่นด้วยการจับจีบด้านหน้าอย่างประณีตประดับงานปักลูกปัดสามมิติเป็นรูปดอกจำปาขาวดอกไม้ไทยโบราณและชุดแจ็คเก็ตสีขาวที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายราชปะแตนของบุรุษสยามเติมความอ่อนช้อยด้วยลูกเล่นงานปักช่วงแขนรูปดอกพุซ้อนกระโปรงสั้นจับเดรสทิ้งชายสะท้อนการนุ่งห่มและการจับผ้าแบบไทยโบราณรวมทั้งผลงานดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยที่ถ่ายทอดบทบาทผู้สืบทอดและตีความศิลปะวัฒนธรรมไทยในมิติใหม่ได้แก่ธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นห้องเสื้อธีรพันธ์ พลพัฒน์อัศวประภาแบรนด์อาสวาวทิตวิรัชพันธ์และอิทธิเมธนีแบรนด์วทิตอิทธิวชิรวิทย์อัครสันติสุขแบรนด์วชิรวิทย์และพัฒน์พลาดิแบรนด์เมสมิวเซียมจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปหัตถกรรมไทยได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวัณณวรีแอทเทลิเย่แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาด้วยต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องซาโลมินเนฟซองทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตตราสุสากลลาโมสออมมาเจสเต้รอยัลไทเดส from tradition to modernity ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการรวมทั้งต่อยอดไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในปีนี้โดยมีบุคคลสำคัญระดับสูงทั้งจากประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสประธานบริหารของสมาพันธ์แฟชั่นและการตัดเย็บชั้นสูงสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศสและบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นระดับโลกเข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัตตราสุสากล La Mos en Majesté Royal Ride from Tradition to Modernity เปิดให้เข้าชมได้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณมิวเซ่เดซาเดคอรัทีฟกรุงปารีสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29วันนี้เวลา 13:52 นที่ศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฐานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยศรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะจำนวน79คนสำหรับหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยศจัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมการเมืองการปกครองสังคมและเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำการวิเคราะห์เชิงระบบและการสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศระหว่างเดือนกันยายน2567ถึงเดือนกรกฎาคม2568มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น105คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงตนความสำคัญความว่าการที่ท่านทั้งหลายสำเร็จการอบรมในหลักสูตรนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ประการหนึ่งว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ในกระบวนการยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ได้แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้การปฏิบัติงานของท่านสำเร็จผลได้ตามวัตถุประสงค์นั้นคือการมีใจสุจริตเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงทั้งนี้เพราะคุณสมบัติดังกล่าวเป็นทั้งพื้นฐานหลักยึดเครื่องนำทางและเป้าหมายสูงสุดที่จะทำให้ทุกคนสามารถคิดพิจารณาได้อย่างถูกต้องว่าจะประพฤติตนปฏิบัติงานอย่างไรให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเสียหายและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนได้โดยเสมอหน้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถปลูกฝังสร้างเสริมความสุจริตเที่ยงธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตใจได้อย่างลึกซึ้งและเจริญงอกงามขึ้นเป็นคุณสมบัติประจำตนสืบไปองคมนตรีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรมครบ5ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยในเวลา 8:40 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารทรงเป็นประธานสงฆ์โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลพลเอกเปรมตินสุรานนท์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารับราชการทหารเมื่อปี2484เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการทหารบกตามลำดับด้านงานการเมืองเคยดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและต่อมาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทย3สมัยระหว่างปี2523ถึงสิงหาคม2531หลังจากยุติบทบาททางการเมืองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2531และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาวันที่4กันยายน2541ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีนอกจากนี้ในรัชกาลปัจจุบันยังเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และได้รับความไว้วางพระราชฤทัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพ พลเอกเปรมตินสุรานนท์นับเป็นปูชนียบุคคลสำคัญของชาติผู้ได้อุทิศตนสร้างคุณูปการแก่แผ่นดินนานนับประการทั้งในด้านการทหารการเมืองและการทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างแห่งการวางตนอันสง่างามสมรรถะและเปี่ยมด้วยคุณธรรมจนได้รับความเคารพศรัทธาจากผู้คนทุกหมู่เหล่าองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 13:45 นาวัดโคเกมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมโกวิทซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโกวิทสุตการเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมโกวิทตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์เป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพระชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมกัตยานีมหาธีรราชธิดาจำนวน 3,087 คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2569โดยจัดอาหารคาวหวานรวม14เมนูจาก28ร้านค้าและน้ำดื่มจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อให้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีทั้งนี้ได้ทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการโภชนาการที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโรงเรียนศรีอยุธยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2494ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพระชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมกัตยานีมหาธีรราชธิดาทรงพระกรุณารับโรงเรียนไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อปี2542ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6โดยเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐาภคินีและในปี2567ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่อีกทั้งได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ครบทั้ง4ด้านของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1
1: ประธานองคมนตรีเป็นประธานการประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569วันนี้ที่โรงแรมอาวานีรัชดากรุงเทพมหานครพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการประชุมวิสามัญมูลนิธิโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิรับทราบกำหนดการจัดประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2569และกำหนดการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569 ดยในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ในวันพุธที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาถรในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปใช้ในภารกิจของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานรับมอบปูนซีเมนต์300ตันจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่มรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรและจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานรับมอบยาหม่อง 40,000 ขวดจากมูลนิธิบ้านพระพรสนับสนุนโดยบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดเพื่อนำไปใช้ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพองคมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการหลวง57ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการหลวง57ครั้งที่1ทับ2569ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ร่วมกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความพร้อมการดำเนินงานในทุกด้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยในปีนี้มูลนิธิโครงการหลวงกำหนดจัดงานโครงการหลวง57ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องรวมถึงเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของมูลนิธิส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพประสิทธิ์และวัดบ้านมอนจังหวัดเชียงใหม่ที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนราชวินิตมัธยมมูลนิธิราชวินิตมัธยมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิตมัธยมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตมัธยมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบำเพ็ญเหนือกรุงเทพมหานครวัดโพศีและวัดใต้จังหวัดสกลนครวัดแสนฟางจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าตาลใต้และวัดพระเนตรจังหวัดเชียงรายวัดปากดงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีที่สวนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมบังคับคดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งลาดหญ้าจังหวัดกาญจนบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่วัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่จังหวัดราชบุรีวัดขวางเชียงภูมิวัดคลองละมุงจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไผ่สามตำลึงจังหวัดนครปฐมและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.พรรคประชาธิปัตย์บริษัท KT Packaging จำกัดบริษัทโทมัสฟู้ดอินเทลลิเจนซ์จำกัดบริษัท 3A Dimension จำกัดและบริษัทโพลิคิวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิชูทิศกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระจังหวัดสงขลาและราษฎรผู้สูงอายุตำบลคีรีวงศ์จังหวัดกระบี่ทั้งนี้ในวันที่30และ31พฤษภาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังมีการปรับเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 11:00 น.การแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้

0: ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: อย่างนี้ติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: ช่วงภาษาไทย

สวัสดีค่ะบ้านที่อยู่อาศัยของเรานอกจากจะมีการจัดสวนปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามน่ามองน่าดูแล้วยังมีการทำรั้วรอบบ้านอีกอาจจะเป็นรั้วเตี้ยๆหรือรั้วสูงๆรั้วหมายถึงเครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้านเป็นต้นมักทำด้วยต้นไผ่ต้นไม้ขนาดเล็กหรือสังกะสีเป็นต้นซึ่งทำให้เกิดความสวยงามการทำรั้วรอบบ้านนอกจากจะเป็นการบอกเขตของบ้านแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปในบ้านของเราอีกด้วยวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่ารั้วแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดี

0: ึมซับคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: Aster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โฆษกพรรคกล้าธรรมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดเตรียมโหวตตามหลักการของสภากรณีส่งตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเว็บพนันและฟอกเงินพร้อมย้ำไม่ก้าวไก่กระบวนการยุติธรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายอรรถกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่28พฤษภาคมนี้ซึ่งมีวาระเร่งด่วนให้สมาชิกลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ในการส่งตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคกล้าธรรมให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษนำตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาหลังอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินโดยนายอรรถกรระบุว่าพรรคกล้าธรรมจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยยึดหลักเจตนารมณ์ของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่รัฐสภาเคยดำเนินการมาโดยยืนยันว่าพรรคไม่มีแนวทางปกป้องบุคคลใดเป็นพิเศษและหากไม่มีเหตุอื่นก็พร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการของสภาพร้อมย้ำว่านายชนภัทรเคยแสดงความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและเชื่อว่าหลังจากนี้เจ้าตัวจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายตามขั้นตอนส่วนแนวทางการลงมติของพรรคนั้นนายอรรถกรระบุว่าไม่สามารถพิจารณาเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้แต่ต้องดูภาพรวมเจตนารมณ์ของกฎหมายและหลักการของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นสำคัญทั้งนี้ยอมรับว่าในฐานะเพื่อนสมาชิกรู้สึกเป็นห่วงนายชนภัทรแต่หากมีความผิดก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้และพรรคจะไม่เข้าไปก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมปล่อยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ตามกฎหมายต่อไปนิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ให้กำลังใจดาบตำรวจพร้อมลูกสาวที่บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่จังหวัดปัตตานีคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลหยีสุรงค์และเด็กหญิงอัฟกรีนาหยีสุรงค์2พ่อลูกณโรงพยาบาลปัตตานีหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีส่งผลให้นางสาวปาติเมาะยางโงะเสียชีวิตด้านพี่สาวของดาบตำรวจอดุลเปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าหลังทราบข่าวครอบครัวรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมากกับการสูญเสียน้องสะใภ้จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นสิ่งที่สร้างความจุกอกให้กับคนในครอบครัวมากที่สุดคือน้ำนมหยดสุดท้ายที่ผู้เป็นแม่ได้ปั๊มไว้ให้กับลูกน้อยวัยเพียง36วันก่อนจากไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งหลังจากนี้ตนจะรับหน้าที่ดูแลเด็กๆแทนผู้เป็นแม่พร้อมส่งเสียงให้กับผู้ก่อเหตุอยากให้ยุติเหตุการณ์ลักษณะนี้เพราะความรุนแรงไม่เคยทำให้สิ่งใดดีขึ้นมีเพียงแต่ความสูญเสียด้านแม่ทัพภาคที่4ได้ร่วมพูดคุยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ในทุกมิติทั้งการสานต่องานด้านการศึกษาของลูกๆทั้ง4คนตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิดขมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: เกิดเหตุสะพานลอยที่กำลังรื้อถอนในกรุงโซของเกาหลีใต้ถล่มลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้บาดเจ็บอีก3คนทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลกรุงโซระบุว่าคนงานตรวจพบสัญญาณความไม่มั่นคงของโครงสร้างในช่วงกลางคืนจึงระงับการรื้อถอนในช่วงเช้าวันนี้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมดล้วนเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของกรมโยธาธิการเทศบาลและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนที่กำลังทำการตรวจสอบโดยสะพานลอยดังกล่าวสร้างขึ้นในปี1966และกำลังถูกรื้อถอนเนื่องจากความบกพร่องด้านความปลอดภัยในโครงสร้างที่เก่าแก
7: ่ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้ว แถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางตูนขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

อไอ้กระผมก็เห็นว่านะน่าจะมากินเส้นกันได้แล้วอย่าปล่อยให้ยุงอีลุงตุงนางอย่างนี้เลยฮะถ้ากินแต่เกาเหลานี่มันยังไงนะโอ้ยร้านทำเส้นนี่จะเจ๊งอยู่แล้วนะนะมาเธอสมคิดสมหวังมากินเส้นนะน่ารักทั้งคู่เลย

0: กินเส้นนะแล้วจะมาถามผมทำไมด
1: ิ
0: ไม่กินเส้นนะไม่กินเส้นโอ้ไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้นไปถามพ่อใหญ่ด้วยนะนะมากินเส้นกันนะโอ้น่ารักทั้งคู่เลยเดี๋ยวจะยกลูกแมวให้เป็นรางวัลคนละตัว

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมิขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายยนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทำนองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาโดยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับถ้านึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
1: พูดตรงๆเลยนะ
2: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี้
1: นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
0: คุณดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
1: อย่าคิดมากดื่มเหอะ
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: กงเกวียนกำเกวียนหรือกงกำกงเกวียนเกวียนเป็นพาหนะที่คนไทยแต่ก่อนนิยมใช้กงเกวียนคือวงรอบของล้อเกวียนส่วนกำเกวียนกำเขียนกอไก่สระอำคือซี่ล้อซึ่งตรงกลางมีดุมที่มีรูสำหรับสอดเพลาเป็นแกนยึดล้อทั้งสองข้างเมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใดกำเกวียนก็หมุนตามไปทางนั้นในภาษาไทยมีสำนวนเปรียบเทียบว่ากงเกวียนกำเกวียนหมายถึงการกระทำใดๆที่มีผลต่อผู้กระทำนั้นๆเช่นเขาทำบาปมาตลอดชีวิตจึงต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้นี่แหละกงเกวียนกำเกวียนสำนวนนี้มักใช้กันผิดๆว่ากงเกวียนกำเกวียนคำว่ากำเขียนกอไก่รอหันมอม้าเพราะเข้าใจว่ากรรมในสำนวนนี้คือกรรมซึ่งแปลว่าการกระทำบางก็ใช้คำผิดและยังลำดับคำผิดเป็นกงกรรมกงเกวียนก็มีที่ถูกต้องคือกงเกวียนกรรมเกวียนจำง่ายๆว่ากงของเกวียนและกรรมของเกวียน
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่ www.royin.go.th
6: 94.5 MHz

0: ลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไปแม
1: ่ลอยมาก็ไม่ลอยไปพ่อ
2: วันบุรีที่พ่อสู
3: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: สุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นโดยกรมควบคุมโรคจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการกักกันและแยกกักกันภายในเวลา72ชั่วโมงแรกโดยสำหรับการยกระดับมาตรการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ WHO หรือองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันDR คองโกมีผู้ป่วยต้องสงสัยสะสม867รายเสียชีวิตแล้ว214รายและได้แพร่ระบาดไปยังรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว5รายเสียชีวิต1รายแม้ว่าในประเทศไทยจะยังไม่เคยพบผู้ป่วยในประเทศแต่มีความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายประชากรทั่วโลกกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงในการตรวจสอบและติดตามถิ่นที่อยู่ของผู้เดินทางอย่างใกล้ชิดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: เกิดน้ำป่าไหลทะลักตัดเส้นทางเข้าพื้นที่ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝ่ายปกครองสั่งประชาชนงดเข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
6: เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศแจ้งเตือนภัยหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างฉับพลันในพื้นที่ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงได้ตัดขาดเส้นทางเข้าพื้นที่ตำบลเสาหินจึงได้ประกาศเตือนประชาชนทั่วไปและข้าราชการงดเดินทางไปยังหมู่บ้านเสาหินตำบลเสาหินอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและให้เฝ้าติดตามการแจ้งเตือนสถานการณ์จากทางฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมวลน้ำที่ไหลทะลักเข้าท่วมเส้นทางสัญจรมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองอำเภอแม่เสรียงพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนที่สุดชัชวาลวังทิยองรายงาน
5: ตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เกิดการสู้รบอย่างหนักในพื้นที่บ้านผาลูฝั่งเมียนมาตรงข้ามชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่ยังไม่กระทบฝั่งไทยคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ที่ผ่านมาเกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมาสาธารณรัฐเดือดกับกองกำลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาเป็นระยะโดยมีการใช้อาวุธหนักจำนวนมากรุมยิงต่อเนื่องในพื้นที่บริเวณบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศสหภาพเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยยังไม่มีรายงานความสูญเสียแต่ดังนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวแม้ว่าจะยังไม่มีผลกระทบต่อฝั่งไทยแต่บริเวณหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตกองกำลังในส่วนฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดกำลังรักษาที่ประทายดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยแก่ราษฎรตามแนวชายแดนไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: รถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกลางใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ1 นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปู่ที่เดินคดไปคดมาลูกปู่ก็ต้องเดินตามแม่ปู่แบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และในยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมหรือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมหรือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูก ให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูก

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้น
3: ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มตัวเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
2: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
3: ณวันที่คุณกาญจนาพรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาพรกลับไปรับงานเดินแบบอีกครั้งนึงค่ะ พร้อมกับได้งานประจำเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณกาญจนาพรถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสอนลูกให้มองเห็นความจริงที่เผชิญอยู่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้พวกเขามีเกราะป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
2: คือความจริงใจแล้วก็เปิดเผยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทำอะไรได้เท่าที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้มาเราก็พยายามถ่ายทอดไปและปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเหมือนเล่านิทานให้ลูกฟังค่ะเอาเริ่มต้นตั้งแต่แยกทางเราเคยอยู่บ้านหลังใหญ่เราต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ห้องแคบๆแล้วก็อยู่ด้วยกัน5คนค่ะมีพี่เลี้ยงเด็กด้วยเราก็พยายามบอกลูกว่าตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยลูกก็จะมีกินมีอยู่มีที่เรียนอะไรเงี้ยไม่แตกต่างจากเดิมเลยแต่ว่าอันแม่ให้ไม่ได้นะสมมติของเล่นเขาเคยมีบาร์บี้เป็นบ้านหลังๆอะไรเงี้ยค่ะมีรถรีโมทเราก็บอกว่าอันนี้มันก็รถเหมือนกันนะลูกนะเราก็ใช้มือกลิ้งเอาอะไรเงี้ยจะสอนเยอะมากต้องพยายามบอกเขาค่ะด้วยเหตุและผลด้วยความเป็นจริงคืออยู่ที่เราต่างหากที่เราจะป้อนให้เขาแบบไหนแล้วก็เสื้อผ้ารถที่ใช้ทุกอย่างลดลงหมดเลยแล้วก็รถมีไม่รู้กี่คันเนี่ยมันเหลือแค่นี้มีรถอยู่แล้วเป็นรถเก่าๆอะไรเงี้ยแอร์ไม่มีเลยก็ต้องอดทนร้อนก็เอาพัดเอาก่อนอะไรเงี้ย
3: ในด้านการทำงานนะคะคุณกาญจนาพรพาลูกไปรู้จักทุกงานที่เธอทำค่ะ
2: คือเดิมเนี่ยเขาก็เห็นเราอยู่บ้านเป็นเย่เพิงทำกับข้าวถูบ้านอยู่แค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งเนี่ยเราลุกขึ้นมาทำงานนอกบ้านเนี่ยต้องพาเขาไปดูให้เห็นให้หมดเลยว่าเราทำอะไรแล้วงานเป็นอย่างไรคือทุกคนจะจำได้หมดภาพยายกาญจนาพรนี่จูงลูก3คนไปดูเดินแบบพี่น้องพี่ป่านะอาก็จะเอ็นดูแล้วก็จะมีแบบเพศหญิงเพศชายเพศที่3อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะการพูดจามันก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยเราก็จะต้องอธิบายลูกคุยกับลูกว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันหมายความว่ายังไงแต่คนเนี้ยไม่ได้น่ากลัวนะลูกจิตใจข้างในเขาดีนะเพราะว่าไม่อยากให้เขาแบบว่าถูกอยู่แต่ในบ้านอันไหนไปได้ไปค่ะงานโรงแรมเนี่ยเวลาคริสต์มาสต้องจัดต้นไม้เอาเขามาช่วยเลยวิ่งกันให้ทั่วโรงแรมเลยอะแต่ก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไปทำของอะไรเสียหายเงี้ยเขาก็จะเห็นว่าตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วกว่าจะได้เงินมาเนี่ยกว่าจะได้อะไรแต่ละชิ้นต้องบอกเขาอะอันเนี้ยของแม่ได้มาเดือนเท่านี้เห็นไหมแล้วมาซื้อบ้านหลังนี้ไงแต่ว่ามันหลังเล็กๆนะเขาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเปิดห้องนู้นเปิดห้องนี้เป็นภาพที่น่ารักมากแล้วก็เขาบอกไม่เห็นจะเล็กเลยแม่เนี่ยคำเนี้ยมันสร้างกำลังใจให้เรามากเลย
3: การเห็นชีวิตตามความเป็นจริงอดทนต่อสถานการณ์มีความเพียรในการทำงานแล้วบริหารรายได้ให้พอดีกับความจริงที่เป็นอยู่ทำให้หญิงเดี่ยวเลี้ยงลูก3นำครอบครัวก้าวไปข้างหน้าแต่เธอไม่ลืมพิจารณาข้อบกพร่องในชีวิตเพื่อเป็นบทเรียนที่ดีค่ะ
2: มีความรู้สึกว่าเราทำให้ลูกหมดเพราะเหมือนกับเขาขาดความอบอุ่นอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดจริงๆแล้วควรจะให้เขาเนี่ยทำเองบ้างไม่เหมือนกับเราตอนเล็กๆเราต้องทำกันเอง
3: กับการคาดหวังต่อลูกทั้ง3เธอให้แง่มุมว่า
2: พี่ไม่คาดหวังเลยนะจริงๆอยากทำให้ลูกเนี่ยเจริญกว่าเราแล้วลูกอยู่ได้บนโลกใบนี้อย่างคนที่มีคุณภาพพอสมควรหรือเหนือกว่าเราเท่านั้นเองอะแล้วถ่ายทอดสิ่งที่มันเป็นบรรพบุรุษเราถ่ายทอดมาคุณงามความดีอย่าไขว้เขวถามว่าผลลัพธ์มันจะดีมากไหมเราสรุปไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันไม่ได้จบนะวันนี้แต่เท่าที่เรามองเห็นเนี่ยเราก็พอใจแล้วล่ะที่ลูกเราไม่ได้เกะกะสังคมแล้วก็มีความคิดที่ไปในทิศทางที่ดีเนี่ยก็พอแล้วค่ะแต่ถามว่าจะคาดหวังว่าให้เขาแบบโอ้โหสร้างชื่อเสียงให้เราก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ขอให้ตั้งใจเรียนและเรียนให้จบเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอาแต่ทำอย่างไรให้ตัวเองมีวิวัฒนาการอะไปแต่ละลำดับอายุพี่เคยแบบเขียนเป็นช่องๆไว้ให้เขาดูเลย20แม่ทำอะไร30แม่เป็นอะไร40แม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยถ้าคุณทำไม่ได้แบบนี้เนี่ยคุณอยู่ลำบากแล้วนะคุณอย่าอยู่กับที่นะสมองคุณต้องคิดนะว่าคุณจะทำอย่างไรให้ชีวิตคุณอะพัฒนาไปมากกว่านี้แต่ไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดนะคือบางคนทะเยอทะยานจนน่าเกลียดนะแต่ของเราให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได
3: ้และนี่คือคุณกาญจนาพรปลอดภัยหญิงสาวที่ยืนหยัดต่อสู้นำชีวิตของเธอและลูกๆก้าวไปข้างหน้าด้วยมรดกทางความคิดและจิตใจที่เข้มแข็งที่เธอได้รับการหล่อหลอมจากครอบครัวด้วยความพอเพียงค่ะ
0: จะต้องเชื่อมั่นและยืนหยัดในเหตุผลและความดีถ้าทุกคนมีความมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อความวิปริตผันผวนของสังคมช่วยกันปลูกฝังความรู้ความคิดความมีเหตุผลให้เกิดมีในอนุชนสังคมของเราก็จะเข้ารูปเข้ารอยดีขึ้นเป็นลำดับพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา30พฤศจิกายน2514เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: แท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

คมเมื่อมายามเช้าสี

0: ลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นก็อาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทำมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอะยอมให้เขาว่าโง่ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเขานักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพลอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เทาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไรเป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ตกแล้ว
1: 94.5 MHz
2: ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตสาห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เมื่อมรณะภัยมานะคะพบกันใหม่กับสารคดีสว่างที่กลางใจชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสักห้าหมื่น
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนสวยฉลาดต้องดูฉลาดคุณเป้งครับเย้ยผีหลอก
2: นี่แน
0: ่โอ้ยคุณเป้งไปทำอะไรมาหน้าแดงแป๊ดเชียว
2: ก็ฉันแอบใช้ครีมทาหน้าของคุณ

0: ใช้แล้วแพ้ก็จะได้หลีกเลี่ยงทันทีค่ะบนฉลากนั้นก็ต้องมีชื่อที่อยู่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเพราะถ้าเกิดปัญหาจะได้มีคนรับผิดชอบมีวันเดือนปีที่ผลิตวิธีใช้ปริมาณสุทธิและคำเตือนค่ะอยากสวยอย่างปลอดภัยใส่ใจดูฉลากนะคะ
1: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย.1556นะครับ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพ บกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้

0: เอาพ
1: ่
0: อ
1: ไหม
0: เวียนเทียนเสร็จแล้วเนี่ยนะ
1: เออ
0: ต่อไปก็ต้องแห่นาคไปบวชกันละสิ
1: ถูกต้องเลย
0: อ้าวแล้วเรามาร้องเพลงสนุกๆให้เขาลำกันมั้ย
1: ได้สิเราร้องทั้ง3คนเลย
0: ช่วยกัน
1: ช่วยกัน
0: ดีเหมือนกัน
1: เออนางร้องนางลำเขาจะได้ลำกันสนุกสนาน
0: เขาท่าเชียว
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นดนตรี
0: คนเก่าจริงๆเนาะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนสวยไม่เสี่ยง
2: คุณเป้งค่ะลำดวนมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาเสนอนี่ค่ะครีมหน้าเด้งแก้ฝ้าใช้แล้วหน้าขาวใสทันใจ
3: จะดีหรอซื้อมาจากไหนละจ๊ะ
4: โอ้ยไม่ดีจริงเหรอครับไม่งั้นหน้าลำดวนจะเป็นอย่างนี้เหรอ
2: แหมคุณชัดจังแล้วก็ลำดวนซื้อมาจากตลาดนัดหน้าปากซอยนะคะคุณเป้ง
5: อย่าเสี่ยงซื้อครีมหน้าเด้งหรือครีมแก้ฝ้าจากตลาดนัดหรือรถเร่มาใช้เลยนะคะเพราะอันตรายค่ะคุณอาจจะต้องเจอกับสารห้ามใช้ซึ่งผู้ผลิตบางรายแอบผสมลงไปเช่นกรดวิตามิน A ที่จะทำให้หน้าแสบร้อนแดงคันผิวลอกหรือสารไฮโดรควินอนที่ทำให้หน้าด่างขาวหรือกลายเป็นฝ้าถาวรค่ะซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่เชื่อถือได้น่าจะยังสวยใสไม่ต้องเสี่ยงด้วยนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่20ไทยมั่นคงยั่งยืนสันติสุขภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกอันนี้จะเห็นชัดเจนถึงหลักว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลสมดุลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
4: ถ้าเราไปดูประเทศบางประเทศที่ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หากมองอย่างผิวเผินประเทศไทยดูเหมือนประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะคะเรามีถนนตัดใหม่มากขึ้นมีอาคารที่ทันสมัยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่การพัฒนาประเทศจะมองเฉพาะภาพรวมไม่ได้ต้องมองลึกถึงรายละเอียดด้วยค่ะเช่นถ้าพูดถึงรายได้เฉลี่ยของประชากรก็ควรต้องพูดถึงตัวเลขการกระจายรายได้ควบคู่กันไปด้วยเพราะภายใต้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจซ่อนภาพรวยกระจุกจนกระจายนำมาซึ่งปัญหาสังคมอีกมากมายค่ะดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยวันนี้เพื่อมองหาแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ
3: ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากทั้งในแง่ของการส่งออกและการนำเข้าถ้าหากยังไปอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้จะเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นสร้างความสมดุลไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิมซึ่งมีจุดแข็งหลายๆข้อแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยคงจะต้องดูในมิติของความสมดุลมากขึ้นทั้งในการพึ่งพาทรัพยากรหรือความรู้จากต่างประเทศกับเศรษฐกิจในส่วนที่พึ่งพาความรู้ฐานทรัพยากรขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยและสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ด้อยโอกาสชุมชนในชนบทต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
2: เมื่อเราถามหาและต้องการความสมดุลในการพัฒนาประเทศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเน้นผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงคนอื่นซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เรายืนได้ด้วยขาของเราเองต่อคำถามที่ว่าแล้วเราจะลดการพึ่งพิงคนอื่นได้อย่างไรดร.อัมพลกิตติอัมพลชี้ให้เราหันกลับมามองสิ่งดีๆที่ประเทศไทยมีอยู่ค่ะ
3: วันนี้เนี่ยในเรื่องการส่งออกเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆในระบบการเงินเราก็พึ่งพาจากทุนภายนอกอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆที่ผกผันแล้วลองมาดูในเรื่องสินค้าโอท็อปซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการระดมทุนจากภายในหมู่บ้านแล้วสร้างสินค้าตรงนั้นแล้วทำให้เกิดความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างประเทศเช่นส่งออกรถยนต์เพราะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปผลกระทบของรายได้ตรงนี้ก็จะมีเบาะที่รองรับในการเปลี่ยนแปลงนั้นนั่นคือปรัชญาของความสมดุลแม้กระทั่งในเรื่องของ

0: ภาคของการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยมีหลายๆตัวที่มองไปแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้กับประชาชนโดยที่เราลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศทุนจากต่างประเทศโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบท้องถิ่นทรัพยากรดินน้ำที่เรามีอยู่แล้ว
1: ตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้ก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำทางคนไทยทรงศึกษาวิจัยและทดลองเรื่องไบโอดีเซลมานานกว่า10ปีนำพืชผลที่มีมากมายบนแผ่นดินไทยเช่นอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่เราต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรไทยอีกทางหนึ่งด้วย
0: วันนี้ทุกคนคงจะเห็นผลเรื่องของไบโอดีเซลเราสามารถจะสร้างพลังงานจากดินของเราได้จากอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันถึงแม้ราคาในตลาดโลกของราคาน้ำมันจะผันผวนไปอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีเกาะที่เราจะป้องกันของตัวเราเองอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้หนึ่งที่พระองค์ท่านทรงมองถึงความเข้มแข็งของทรัพยากรของเราของเกษตรกรของเราที่สามารถมีความสามารถที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทดแทนและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พยายามค้นหาสิ่งที่จะสร้างให้เกิดความสมดุลค้นหาในเรื่องของการที่จะสร้างเกราะที่จะป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายนอกและให้ความสมดุลระหว่างการพึ่งพาปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในที่สมดุลก็คือแนวทางในการมองเศรษฐกิจในระยะยาวให้คุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมไทยในวัฒนธรรมไทยที่เรามีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเป็นแนวทางพัฒนาประเทศต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต
1: ขณะเดียวกันนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาผู้มีประสบการณ์สูงในการทำงานด้านการพัฒนาได้ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการขาดความสมดุลในการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาที่ใช้เงินเป็นตัวตั้งที่ไม่ค่อยได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆที่สุดกลายเป็นว่ายิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหายิ่งพัฒนาสังคมยิ่งน่ากลัว
2: การพัฒนาเอาเงินเป็นตัวตั้งนี่มันแยกส่วนแยกส่วนเนี่ยมันก็จะรบกวนสมดุลของทั้งหมดมันร่างกายของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากเรามีอวัยวะต่างๆที่เชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการแล้วก็สมดุลก็มีความเป็นปกติหรือว่าสุขภาพดีถ้าเราแยกส่วนไปสมมติสำเร็จพัฒนาไปส่วนเดียวส่วนนั้นก็จะรบกวนสมดุลของระบบทั้งหมดเช่นเซลล์ที่เป็นมะเร็งเนี่ยที่จริงมันประสบความสำเร็จมากในการแบ่งตัวขึ้นแต่มันแยกส่วนอันนี้เป็นเรื่องตับอย่างเดียวแบ่งตัวขึ้นก็เป็นมะเร็งตับแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแนวคิดเป็นปรัชญาที่บูรณาการหมดทุกอย่างเชื่อมโยงเข้ามาหมดทุกอย่างทั้งจิตใจทั้งเศรษฐกิจก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องครอบครัวเรื่องชุมชนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสุขภาพหมดเลยคือถ้าเราไม่พัฒนาอย่างบูรณาการเนี่ยเราไม่มีทางเกิดความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีทางอย่างที่ผู้ใหญ่วิบูลย์ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเดิมท่านทำอาชีพเพื่อเอาเงินคือปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวเพื่ออยากได้เงินแต่มันขาดทุนและเป็นหนี้และไม่มีเวลาที่จะคุยกับลูกเต้าคุยกับคนแก่คุยกับพระไม่มีเวลาเลยสังคมเครียดหมดแต่พอปรับตรงนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเขาเรียกว่าทำทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ทำผู้ใหญ่วิบูลย์บอกมากินอิ่มมากเหลือกินอีกแล้วมีเวลาว่างมากไม่เหนื่อยแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นแล้วมีเวลาคุยกับพระคุยกับคนแก่ว่าเราจะทำอะไรเพื่อคนแก่บ้างทำอะไรเพื่อเด็กบ้างความรุนแรงการฆ่าตายหายไปหมดนะขณะนี้ความรุนแรงเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ไม่มีคำตอบแต่ว่าเราเห็นในประเทศไทยเนี่ยว่าตรงไหนทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตรงนั้นความรุนแรงลดลงมีสันติสุขถ้าเราไปดูบางประเทศที่เขาใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเผ่าต่างๆเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู่ผมคิดว่าเราสามารถสร้างจินตนาการใหญ่ตรงนี้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงยั่งยืนสันติสุขได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรารักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้สวยงามเรามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเชื้อชาติต่างๆที่เป็นคนไทยมีศาสนาต่างๆอยู่ร่วมกันที่จริงพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้อยู่แล้วมาแต่โบราณพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยใจกว้างศาสนาไหนมาก็ทรงรับอุปถัมภ์หมดอยู่ด้วยความสุขมากในเมืองไทย
1: และนี่คือคุณค่าสำคัญของการสร้างความสมดุลในการพัฒนาขอขอบคุณดร.อัมพลกิติอัมพลและศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีที่ร่วมเปิดมุมมองของความแตกต่างในการสร้างความสมดุลให้แก่เราค่ะ
3: คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเฉย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผีไม่มีสารครับไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชีวิตแกว่งไปมาพาสับสนไร้จุดหมายปลายทางสร้างหลักตนต้องเป็นคนร่อนเร่ดูเรรวนหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมชักนำให้หัวใจไม่ปั่นป่วนบ้านก็มีที่ทำงานฐานสมควรทั้งหมดล้วนเป็นหลักไว้พักใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าผีไม่มีสารความหมายคือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคนที่ไม่มีหลักแหล่งเป็นคนร่อนเร่เป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงเช่นไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีสังกัดเมื่อไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีที่สังกัดเวลาที่จะเกิดเหตุเพศภัยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใช้สถานที่ต่างๆไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงก็ยากลำบากก็เราเกิดมาจึงจะต้องมีหลักอย่างน้อย3หลักด้วยกันหลักที่ว่าก็คือหลักฐานหลักแหล่งแล้วก็หลักธรรมทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักฐานทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักแหล่งแต่งชีวิตให้ตัวเองมีหลักธรรมสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งและแต่งหลักธรรมเป็นเหตุเป็นผลทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความมั่นคงอะไรก็ตามที่ไร้หลักก็ย่อมที่จะไม่มั่นคงถ้ามีหลักยึดก็จะมั่นคงจึงจำเป็นที่จะต้องมีบ้านมีครอบครัวหมายถึงมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติที่คอยอุ้มชูดูแลเมื่อเราเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไม่ลืมว่าเรามีบุคคลที่คอยอุ้มชูสนับสนุนเรามาตั้งแต่ต้นเราไม่ได้เกิดมาได้ด้วยตัวของเราเองต้องมีผู้มีพระคุณคอยอุ้มชูเลี้ยงดูเรามาหลักแหล่งคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบางคนโชคดีมีบุญได้พ่อได้แม่ที่ได้สร้างฐานะสร้างหลักสร้างฐานเอาไว้จึงทำให้ไม่เดือดร้อนเรื่องของหลักแหล่งที่อยู่ที่อาศัยแต่บางคนปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ไม่ได้สร้างสรรค์เอาไว้จำเป็นที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพสร้างหลักสร้างฐานขึ้นมาในยุคสมัยของตนเองซึ่งก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างมากที่สุดแต่ทั้งหลายทั้งมวลสำคัญที่สุดก็คือหลักธรรมหลักธรรมในการกำกับหัวใจดำเนินชีวิตไม่เป็นคนโลเลหรือเป็นคนซึ่งไม่มีหลักใจไว้คอยแก้ไขปัญหาต่างๆถ้าคนเป็นคนมีหลักใจก็จะทำให้ชีวิตอยู่ได้แม้ในยามที่ลำบากยากจนหรือขัดสนก็ยังไม่ทิ้งธรรมแต่ถ้าไม่มีหลักเวลาที่ยากจนข้นแค้นก็คิดถึงวิธีการที่จะได้เงินได้ทองมาโดยที่ไม่สนใจความถูกต้องผิดกฎหมายก็ทำผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมก็ยอมถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนไม่มีหลักเมื่อไม่มีหลักสุดท้ายก็เลื่อนลอยร่อนเร่เรรวนชีวิตปั่นป่วนและสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนที่มีหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมก็ต้องตั้งใจเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาเล่าเรียนซึ่งเป็นหลักฐานเริ่มต้นในการที่จะก้าวไปสู่หลักแหล่งหลักธรรมที่ดีงามต่อไปไม่ใช่คนที่เข้าในทำนองที่ว่าเป็นผีไม่มีสารร่อนเร่ไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีสังกัดก็จะขาดซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีหลักทั้ง3หลักได้ก็ต้องเริ่มต้นจากตั้งใจรักชีวิตดูแลชีวิตด้วยการศึกษาอย่างดีที่สุดเต็มศักยภาพเต็มความสามารถที่เรามีอยู่เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเรามีหลักทั้ง3หลักนี้แล้วเราก็จะกลายเป็นที่พึ่งให้แก่คนอีกมากมายทั่วไปรวมทั้งลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตด้วยครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชิ่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ภาษาไทย

วัสดีค่ะช่วงนี้เป็นฤดูฝนเรามักจะได้ยินเรื่องพายุเรื่องฝนตกเรื่องน้ำท่วมทำให้รัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นผู้ให้ข้อมูลข้อมูลต่างๆจะมาจากดาวเทียมเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากภัยที่เกิดจากน้ำท่วมดาวเทียมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้ข้อมูลเรื่องพายุฝนดาวเทียมเกิดจากการรวมคำว่าดาวกับเทียมดาวเทียมคือสิ่งที่ส่งขึ้นไปในอวกาศให้วิ่งรอบโลกมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำรวจภาวะอยู่ภายในเด็กๆได้รู้จักกับดาวเทียมแล้วนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าดาวเทียมแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไป

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คิดถึงผู้ใหญ่เนาะเห็นกันอยู่ทุกวันน่ะ
1: ผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้วเหรอจักรุลา
2: จับบ้าเหรอนี่แปะผู้ใหญ่เข้าไปอบรมเดี๋ยววันนี้ก็มาแล้วแหมพูดหน่อยเดียวคิดไปสไปร์อะไรนั่นเนี่ย
3: ครับสองคนนี้สมหัวกันอีกแล้วเหรอคราวนี้นิทาใครอีกแล้วเนี่ย
2: ก็จะมีใครก็ผู้ใหญ่นั่นแหละว้ายผู้ใหญ่กลับมาแล้วโอ้ยฉันคิดถึงคิดถึงนะเนี่ยรู้ว่าผู้ใหญ่จะมาก็เลยทำแกงขี้เหล็กของชอบเอาไว้ให้นะจ๊ะ
4: เอาไว้ให้หรือจะเอาไว้ขายเอาไว้ชักเจง
2: ขายอุ้ยจะบ้าเหรอให้สิไม่เจอกันตั้งนานผู้ใหญ่ไปอบรมเรื่องอะไรมาหรอจ๊ะเล่ามาเลย
3: ก็อบรมเรื่องการปรับเจตคติให้ยอมรับผู้เลิกเสพยาเสพติดนี่หลักสูตรเขาดีนะมีวิทยากรจากสำนักงานปปส.มาด้วย
4: อย่างเงี้ยก็ได้ความรู้มาเยอะเลยเสียผู้ใหญ
3: ่ใช่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นๆทั้งคนที่ดูเรื่องปราบปรามเจ้าหน้าที่บำบัดสาธารณสุขฝ่ายปกครอง
4: แล้วไอ้อคตินี่มันอะไรอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะทำไมต้องเปล่งด้วยล่ะผู้ใหญ่
3: เขาเรียกว่าเจตคติหรือความคิดของคนเรานี่แหละคืออย่างนี้นะเมื่อก่อนคนมักจะไม่ยอมรับผู้เลิกยาเสพติดกลัวอย่างโน้นกลัวอย่างนี้และทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดทำได้ยากปปส.เขาก็เลยมีการรณรงค์ว่าผู้เสพผู้ติดคือผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเมื่อหายแล้วก็เหมือนคนปกติอย่างพวกเรานี่แหละ
2: เพราะฉะนั้นนะเราจึงต้องให้โอกาสเหมือนที่ผู้ใหญ่สอนเราอยู่ทุกวันใช่ไหมล่ะฉันจำได้
3: ใช่แล้วคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เลิกได้ต้องใช้ความพยายามในการเอาชนะใจตนพอรักษาหายแล้วก็ต้องมาชนะใจผู้อื่นบางคนทำไม่สำเร็จเพราะถูกสังคมดูถูกเหยียดย้ำสุดท้ายก็กลับไปเสพอีกแต่ถ้าใครมุ่งมั่นเอาจริงก็ได้รางวัลไป
4: เอแล้วยาเสพติดไรนี่มีรางวัลให้ด้วยเหรอผู้ใหญ
3: ่มีสิรางวัลแห่งชีวิตที่ได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงล่ะ
2: แล้วไอ้ความคิดคนเรามันเปลี่ยนกันได้ง่ายๆหรอผู้ใหญ
3: ่ก็ไม่ง่ายนักหรอกมันต้องใช้เวลาผู้เลิกเสพยาเสพติดเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วย
2: อืมงั้นเราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้คนอื่นดูเนาะว่าโอกาสน่ะมันดียังไงเน
3: า
2: ะ
3: ใช่
5: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ที่ติดยาเสพติดแม้จะผ่านกระบวนการบำบัดและฟื้นฟูแล้วแต่ยังกลับมาเสพยาเสพติดอีกเป็นผลมาจากครอบครัวชุมชนและสังคมไม่ให้การยอมรับไม่ให้โอกาสการปรับเจตคติของสังคมต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดผิดเสมือนผู้ป่วยทุกคนในสังคมควรต้องตระหนักและรับรู้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นอาการป่วยที่เกิดจากฤทธิ์ของยาที่มีต่อสมองไม่ใช่นิสัยที่แท้จริงสังคมรอบข้างจึงควรเข้าใจและให้โอกาสรวมถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อร่วมกันคืนคนดีกลับสู่สังคม
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความ

0: ไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
1: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราเป็นอย่างไร
2: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
0: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
3: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
0: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
3: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
0: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
3: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ผู้คร่ำวอดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยง ซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเข้าของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
3: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
1: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนหนึ่งมองทิศทางถูกคนหนึ่งมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
3: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
1: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
3: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
1: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
3: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
2: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหม

0: าของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและสองมือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้รายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ชาการทหารบกมาเป็นประธานในพิธี102ปีแล้วที่พระวิริยะอุตสาหะของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้ก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้น102ปีแล้วที่เราได้ทำหน้าที่ในการรับใช้กองทัพบกประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งเราจะทำหน้าที่ต่อไปด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: รับอากาศสดชื่นแจ่มใสโดยพร้อมกันครับ
1: ครับในการใช้ชีวิตนะครับท่านผู้รู้ก็บอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทั้งความสงบและก็มีทั้งความรอบรู้นะฮะต้องมาคู่กัน
2: ครับ
1: นะฮะถ้าเกิดว่าใจเราไม่สงบต่อให้มีความรู้ความรู้นั้นก็ใช้การได้ไม่เต็มที
2: ่
1: หรือมีความสงบดีแต่ไม่มีความรู้มันก็ยากที่จะไปสู่ความสำเร็จได
2: ้ครับ
1: ครับ
2: อันนี้หมายถึงการใช้ชีวิตของคนธรรมดาทั่วๆไป
1: ทั่วๆไป
2: ไม่เกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้า
1: ก็ด้วย
2: ด้วยไหมฮะ
1: ด้วยฮะยิ่งพระสงฆ์ยิ่งจะต้องมี
2: คือต้องมีความสงบ
1: มีทั้งความสงบแล้วก็มีความรู้นะครับอย่างเช่นที่เรียกกันว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวท
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือต้องมีความรู้อย่างน้อยก็พื้นฐานว่าพระธรรมวินัยคืออะไรยังไงใช่ไหมฮะมีหลักการหลักเกณฑ์อุดมการวิธีการหรือเป้าหมายปลายทางเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่จะต้องรู
2: ้
1: ขั้นตอนต่อไปก็คือการปฏิบัติเพื่อเกิดความสงบหรือความสังวรนะฮะในการปฏิบัติศาสนกิจของท่านคนทั่วไปนะฮะคนที่อยู่ในโลกของมนุษย์ปุถุชนเนี่ย
2: คร
1: ับเรามักจะได้ยินได้ฟังข่าวบ่อยๆที่ว่าคนระดับด็อกเตอร์อย่างเงี้ยฮะหรือระดับที่มีชนชั้นสูงอ่ะชนชั้นนำอ่ะ
2: ครับ
1: นะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ที่ทำผิดกฎหมายแล้วก็ไปอยู่ในทันตสถานเยอะเหมือนกันนะ
2: ช่วงบั้นปลายชีวิต
1: ใช่ฮะ
2: หรือว่าเกษียณไปแล้วก็ยังโดน
1: ใช่
2: ก็มีนะ
1: คือบางคนเนี่ยตอนใช้ชีวิตในช่วงเริ่มต้นนั้นนะตั้งแต่เรียนอนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาเรียนจบมีการมีงานทำแล้วว่าเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับ
2: ครับ
1: นะครับในสมัยที่กำลังถางทางสร้างความฝันสร้างความสำเร็จเนี่ยนะครับพอมีความสำเร็จไปถึงขั้นที่เรียกว่ามีอำนาจนะมีตำแหน่งมีหน้าที่ที่มีอำนาจตัดสินใจให้คุณให้โทษคนได้เนี่ยนะครับถึงเวลานั้นเนี่ยเป็นจุดเสี่ยงมากเลยนะ
2: ครับ
1: จุดเสี่ยงเพราะว่าถ้าทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นคุณก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเหมือนกับได้ฝากผลงานของชีวิตเอาไว้เลยนะ
2: ครับ
1: ว่าได้ทำงานมาทั้งชีวิตแล้วก็ได้สร้างเกียรติประวัติเอาไว้มากมายบางหน่วยงานถึงขั้นติดชื่อติดนามสกุลเอาไว้เลยนะ
2: ณหน่วยงานนั้นๆ
1: ใช่
2: ในการเชิดชู
1: ระดับตำนาน
2: ครับ
1: ระดับตำนานนะครับอย่างเช่นท่านนึกถึงแวดวงศิลปะคุณนพดลพอจะนึกถึงชื่อท่านไหนได้บ้างฮะในเมืองไทยนี่เด่น
2: ๆก็ผมนึกถึงอาจารย์ถวันดัชนี
1: อาจารย์ถวันอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
1: นี่ก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยระดับตำนานหรือถ้าเป็นระดับที่เรียกว่าอุโคตรเลยนะเป็นระดับชั้นครูเลยก็ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรี
2: ครับ
1: นะครับศิลปากรยังต้องรู้จักกันนะครับพระพุทธปฏิมามากมายที่เป็นฝีมือของท่านอาจารย์ท่านนี้นะฮะเช่นพระพุทธรูปที่อยู่พุทธมณฑลก็ฝีมือท่านนะ
2: ครับ
1: แต่ละองค์
2: ในฝีมือการปั้นพวกนี้
1: ใช่ครับออกแบบปฏิมากรรมเนี่ยผลงานของท่านนี่สุดยอดเพราะฉะนั้นชื่อของอาจารย์ศิลป์พีระศรีเนี่ยก็จะไปปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงศิลปะ
2: ครับ
1: อันนี้คือการใช้ความรู้และความสามารถในการสร้างผลงานบวกกับการครองตนด้วยนะใช่ไหมฮะสมมติว่าอาจารย์ท่านหนึ่งท่านใดที่มีความสามารถแบบนี้ถึงขั้นเรียกว่าระดับโลกระดับประเทศอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเกิด แหมเห็นแก่ประโยชน
2: ์ครับ
1: เพียงเล็กน้อยแล้วก็ทำการบางอย่างซึ่งเป็นการทุจริตนะครับรับเงินเข้ามาแล้วเนี่ย ว่าจะสร้างว่าจะทำให้แต่ไม่ทำเบี้ยวโกงเนื่องจากอาจารย์ไปติดพนันอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: โอ้โหนี่พังเลยนะฮะครับชื่อเสียงความดีที่สั่งสมมา 40-50 ปีนี้แทบจะหมดเกลี้ยงเลยนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ถ้ามีภาพอย่างนั้นปรากฏอยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตก
1: ็
2: จะเหนื่อยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าไม่มี
1: ก็
2: จากไปแล้วก็ไม่มีมนทิน
1: ไม่มีมนทิน
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ใช้เป็นที่อ้างอิงได
2: ้
1: นะฮะอ้างอิงได้ตลอดไปคนที่เขามีเกียรติประวัติที่งดงามที่ดีงามเนี่ยนะครับเมื่อล่วงลับไปแล้วเขาจึงบรรจุเอาไว้ในตำราเรียนส่วนใหญ่นะฮะ บรรจุไว้ในตำราเรียนเพื่อให้คนรุ่นหลังๆได้รับรู้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีบุคคลท่านนี้มีทั้งปัญญามีทั้งความดีนะฮะก็คือความสงบอะไรต่างๆรวมอยู่ในนั้นด้วยนะฮะเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนคนรุ่นหลังแต่ถ้ายังไม่ถึงแก่กรรมยังไม่สิ้นชีวิตไปเนี่ยบางคนบอกยังไม่แน
2: ่ไม่แน่ของอย่างนี้มันไม่แน
1: ่ของอย่างนี้มันแน
2: ่
1: ครับต่อให้ถึงวัยเกษียณแล้วก็ตามนะ
2: ครับ
1: นะครับอะไรก็ไม่แน่นอนเนี่ยนะครับยิ่งบางท่านบางคนที่พอเกษียณอายุราชการแล้วเข้ามาสู่แวดวงการเมืองในแวดวงการเมืองในเราก็พอจะรู้กันอยู่เนี่ยนะฮะว่าอาจจะมีผู้คนที่เป็นฝั่งตรงข้ามหรือคู่แข่งนะแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการที่จะดิสเครดิตเพื่อประโยชน์ของฝั่งตนเองอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ถ้าไปอยู่ฝั่งรัฐบาลฝ่ายค้านก็ต้องจ้องหาทางที่จะโจมตีซึ่งถ้าฝ่ามือมีแผลเนี่ยอันตราย
2: ครับ
1: นะฮะอาจจะถูกขุดถูก อะไรล่ะแสดงวีรกรรมให้ได้เห็นกันนะคร
2: ับ ครับของอย่างนี้มันก็ไม่แน่นะครับอาจจะมาโผล่ตอนช่วงปลายชีวิตแล้วเนี่ยนะคิดว่าคงจะได้ใช้ชีวิตสงบแต่ก็โดนจนได
1: ้โดนจน
2: หลายคนก็มี
1: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมานึกถึงเส้นทางเดินที่กำลังเดินอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าเป็นทางปฏิบัติของชาวพุทธโดยทั่วไปเราก็จะยึดถือทางปฏิบัติที่เรียกว่ากรรมบท10กรรมบท10เนี่ยก็จะมีทั้งภาคที่เป็นกุศลและอกุศลนะฮะภาคที่เป็นกุศลที่เรียกว่ากุศลกรรมบทก็ทางกายนั้น3นะทางวาจานั้น4แล้วก็ทางใจอีก3รวมเป็น10
2: ครับ
1: ทางกาย3เนี่ยนะครับกำหนดเป็นทางปฏิบัติง่ายๆเลยก็คือไม่ลุหรือไม่ผิดศีล3ข้อ
2: ครับ
1: ข้อ1ศีลข้อ2ศีลข้อ3เนี่ยสำคัญ3ข้อแรกอ่ะนะ3ข้อแรกเลยศีล5ใน5ข้อเนี่ย3ข้อแรกถ้ารักษาไว้ดีเนี่ยรอดไป1เรื่อง
2: ครับ
1: นะไม่ขาดสัตว์ตัดชีวิตรวมไปถึงไม่ไปเป็นนักเลงหัวไม้ไปตีหัวใครอ่ะโบราณเขาบอกตีหัวหมาด่าแม่เจ๊ก
2: ครับ
1: คือไม่เป็นคนไม่เป็นคนพาลไปทำร้ายคนอื่นแล้วก็ไม่ไปเป็นหัวขโมยรวมไปถึงไปโกงด้วยนะ
2: ครับ
1: นะฮะไม่ไปทำทุจริตคอร์รัปชันนะฮะชีวิตก็ไม่มีมนทิน2ข้อละ
2: ครับ
1: 1ไม่สร้างเวร2ก็ไม่สร้างมนทินให้แก่ตัวเองและ3ก็คือเรื่องของรักใคร
2: ่
1: ของหัวใจนะบางคนมีปัญหาอย่างอื่นดีหมดเลยดำเนินธุรกิจอะไรต่างๆประสบความสำเร็จแต่มาผิดพลาดในเรื่องชู้สาวนะครับเรื่องราว
2: ทั้ง3ข้อนี่ล้วนแต่เป็นคดีได้ทั้งนั้น
1: เลย
2: นะฮะเราสังเกต
1: ขึ้นหน้า1ทั้งนั้น
2: ครับ
1: นะครับขึ้นหน้า1ได้ทั้ง3ข้อเลยนะบางคนอาจจะไปอ่ะไม่ได้เป็นคนฆ่าเองแต่ไปจ้างวันฆ่าคู่แข่งทางธุรกิจขัดผลประโยชน์กัน
2: ครับ
1: นะครับบรรดาเจ้าพ่อทั้งหลายในอดีตคงเคยได้ยินใช่มั้ยมีชื่อมีเสียงมีคู่แข่งเป็นเจ้าพ่อนั้นเจ้าพ่อนี่ในวงการต่างๆสุดท้ายก็จบลงตรงที่คนร้ายให้การซัดทอดมาว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
2: ก
1: ็จบชีวิตในการดำเนินธุรกิจต่างๆเพราะต้องไปอยู่ในสังเตหรือบางคนก็ชิงในการจบชีวิตตัวเองก่อนก็มี
2: ครับ
1: นะครับสามข้อนี้แหละนะครับที่เป็นหลักเบื้องต้นในทางกายนะอันนี้ทางกายภาพไม่ฆ่าไม่ลักแล้วก็ไม่ประพฤติผิดในกามส่วน สี่ข้อต่อมาซึ่งเป็นทางวาจาล้วนๆเลยเนี่ยก็สร้างความเป็นมลทินกับชีวิตได้ไม่ใช่น้อยนะ
2: ครับ
1: บางคนก็คำเท็จตลอดเลยให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งไม่เหมือนเลย
2: จำไม่ได้
1: ใช่ฮะลืมง่ายนะแล้วโลกในยุคปัจจุบันเขาเรียกว่ามันมีดิจิตอลฟุตปรินต์เนี่ยนะ
2: ครับ
1: ก็ออกมาประจานให้เห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันนะว่าท่านเคยพูดคำนี้เอาไว้แต่ตอนหลังกลืนน้ำลายหรือกลืนอะไรล่ะก็เรียกอะไรนะพูดอีกครั้งไม่เหมือนเดิมแล้ว
2: ครับ
1: ครับคนก็มาล้อเลียน
2: นะใช่ก็ถูกล้ออยู่นั่นแหละ
1: ถูกล้ออยู่นั่นแหละว่าเป็นคนไม่ซื่อไม่ตรงโป้ปดมดเท็จเนี่ยแค่เพียงข้อแรกข้อเดียวนี่เสียคนแล้วนะครับสองคือคำหยาบนะฮะคำหยาบเนี่ยเขาบอกไม่พูดได้เป็นดีเพราะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันโอกาสที่จะกลับมาพูดให้เพราะให้ดีเหมือนเดิมไม่ได้นะ มันจะหยาบเรื่อยไป
2: ครับ
1: นะการกระทำก็จะหยาบตามคำพูดไปด้วยนะครับบางคนคิดว่าคำหยาบเนี่ยมันเพิ่ม
2: มันตรง
1: มันตรงมาดูจริงใจ
2: สื่อสารตรงๆจริงใจไม่อ้อมค้อม
1: ไม่อ้อมค้อมแต่มันกระทบใจกระทบใจผู้คนนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่เขาไม่ได้สนิทชิดใกล้เป็นมิตรเป็นเพื่อนคนลองแค่ถือนะแค่ถือว่าเขาไม่น่าจะพูดกับเราอย่างนี้ฟังดูแล้วมันขัดหูพี่กนเนี่ยแค่นี้ก็สร้างเวรแล้วนะครับนี่วจีกรรมข้อที่สองข้อที่สามก็คือการพูดเพื่อเกิดความแตกแยกอันนี้พบเยอะมากในปัจจุบันนะฮะ
2: คลิปที่ทำให้เกิดความแตกแยกก็มี
1: ใช่ฮะหรือไม่ก็เอาคนมาแขวน
2: ครับ
1: นะเอาภาพคนมาแขวนนะคุณรู้สึกยังไงกับบุคคลนี
2: ้
1: นะก็กล่าวว่าจะหาพวกมาช่วยรุมคอมเมนต์ประนามหยามเหยียดนะครับบางคนไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะฮะซึ่ง
2: เอาภาพคนอื่นมาแขวนเนี่ยนะ
1: ใช่ฮะมาแขวนแล้วก็เป็นเหตุทำให้คนมาดูหมิ่นถิ่นแคลนคือพูดง่ายคือเจตนาไม่ดีสารพินิจพิเคราะห์แล้วเนี่ยตัดสินได้เลยว่าเป็นผู้กระทำการแบบเป็นเหตุทำให้คนอื่นอับอายเจตนานะฮะดูจากเจตนานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือพูดไปเรื่อย พูดไปเรื่อยอันนี้คือไร้สาระ
2: ได้คือพูดไปน้ำไหลไฟดับอ่ะ
1: ครับ
2: มีแต่น้ำเนื้อไม่ค่อยมี
1: ใช่ครับ
2: ประเภทนี้ก็มีนะ
1: ผักบุ้งโรงเด็กอันนี้เป็นวจีทุจริตด้วยนะฮะ
2: ครับ
1: คือปุ๊บไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรจะว่าไม่บ้าก็เหมือนคนบ้าอะไร
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นการใช้วิถีชีวิตที่ส่งผลให้ภาพรวมของชีวิตเสียหายได
2: ้ครับ
1: นะครับอันนี้ก็วจีกรรม4ข้อสุดท้าย3ข้อหลังนะฮะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาแล้วก็ความสงบด้วยนะครับนั่นก็คือความรู้สึกนึกคิดบางคนบอกว่าแค่คิดไม่เห็นจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรบาปครับเป็นมโนกรรมนะครับสามข
2: ้อครับ
1: หนึ่งโลภจัดๆนะชีวิตวนเวียนอยู่กับเรื่องของความละโมบโลภมากอยากจะได้อยู่ตลอดเวลา
2: ครับ
1: อยากได้ใครมีบางคนบอกแค่อยากเราจะไม่ได้ไปขโมยอะไรของใครนั่นแหละเป็นการเพาะความหม่นหมองในชีวิตแล้ว
2: เพราะกิเลสขึ้นมา
1: ใช่ครับอยากได้อยากมีอยากเป็นนะดิ้นรนเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาสองอยากจะทำลายเขาด้วยอำนาจของความโกรธหรือความพยาบาท
2: ครับ
1: คนประเภทนี้รุ่มร้อนหัวร้อนตลอดเวลานะครับแสดงความอาฆาตมาตร้ายทางสายตาบ้างแหละนะฮะหรือทางหนึ่งทางใดที่เป็นการบ่งบอกว่าใจร้อนด่วนได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ทนไม่ได้รอไม่ไหวนะสุดท้ายท้ายสุดเลยก็คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี่เห็นผิดเลย
2: ครับ
1: นะ
2: ฮะเห็นถูกเป็นผิด
1: ครับเห็นผิดเป็นถูก
2: ครับ
1: นะฮะพ่อแม่ไม่มีบุญคุณทั้งนั้นชาติหน้าไม่มีหรอกประเภทอย่างเงี้ยนะครับมันก็ส่งผลต่อภาพรวมของชีวิตนะโดยที่ไม่สนใครไม่แคร์ใคร
2: ครับครับเรื่องของพ่อแม่เรื่องของพระคุณเนี่ยนะฮะถ้าว่าเรานั่งคิดดีๆเนี่ยไอ้ตอนที่เราเจ็บป่วยตอนเด็กๆเนี่ยเราจะนึกถึงภาพนั้นไม่ค่อยออกโดยเฉพาะในช่วง4ขวบ5ขวบ6ขวบเนี่ยไอ้เด็กคนที่โตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยนึกภาพเหล่านั้นไม่ค่อยออกเคยถามลูกเหมือนกันว่านึกออกไหมว่าหนูเคยไปป่วยที่โรงพยาบาลแบบค่อนข้างที่จะหนักเลยอ่ะเกือบใส่ท่อช่วยหายใจเขาบอกนึกไม่ออก
1: ภาพไม่มี
2: ไม่มีจำไม่ได
1: ้ครับเขาบอกว่าลูกกว่าจะรู้ว่าพ่อแม่เอาใจใส่ขนาดไหนก็ตอนที่เป็นพ่อเป็นแม่ซะเอง
2: ครับ
1: ใช่ไหมพอเป็นลูกของตัวเองนั่นแหละ ว่าจะรู้พ่อแม่รักประจักษ์จิตจะได้คิดเมื่อมีลูกผูกรักมั่นเรารักลูกอย่างไรแม่เหมือนกันนะซึ่งกว่าจะไปถึงวันนั้นบางทีมันสายไปแล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
1: พ่อแม่อาจจะไม่ได้อยู่ให้เราได้กตัญญูรู้คุณแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอให้นึกว่าเราโตมาได้อย่างไรโตมาได้อย่างไรอย่าให้คนอื่นถามนะใช่ไหมถ้าเราถามตัวเองเนี่ยมันเป็นคำถามที่โอเคเราโตมาได้อย่างไรเราจะได้หาคำตอบด้วยตัวเองอ๋อพ่อแม่เลี้ยงเรามาไงแต่ถ้าคนอื่นถามเนี่ยเป็นคำถามที่แปลกๆนะคนนี้โตมาได้ยังไงเนี่ย
2: ครับ
1: รอดมาได้ยังไงเนี่ยทำไมไม่โดนอะไรซะก่อนเนี่ยนะฮะเนี่ยนะเพราะนั้นก็เลยนำบทเพลงหนึ่งมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับเป็นบทเพลงรัก
2: ดีเลยครับ
1: นะคุณชรินทร์นันทนาครขับร้องเอาไว้กับบทเพลงที่มีชื่อว่ารัก

0: บทเพลงรักแท้จากคุณชรินนันทนาคอนครับ
1: ครับแล้วคนก็จะต่อท้ายมาหน่อยบอกว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิด
0: ไม่ใช่หยาดสีฟันใช่ไหมใกล้ชิดเนี่ยความผูกพันนะความผูกพันความใกล้ชิดก็อาจจะส่งผลให้หวั่นไหวได้นะครับความชังนี่เขาบอกบางทีก็เกิดจากความใกล้ชิดเหมือนกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ความรักความชังเนี่ยมันเกิดจากความใกล้ชิดได้ทั้งสิ้นนะครับเขาบอกว่าใกล้นักมักไม่ไกลนักมักมืดไกลกันก็ไม่เห็นกันเลยมีความคิดถึงมีความห่วงหาอาทรโอ้อยู่ไกลกันเหลือเกิน
1: ไกลเกินไป
0: ไกลเกินไปเมื่อไหร่จะได้เจอกันเมื่อไหร่จะมีวาสนาได้เจออะไรเงี้ยก็คิดอย่างนั้นแต่บางคนใกล้มากพอใกล้มากปั๊บเนี่ยมันก็จะเห็นข้อบกพร่องเล็กๆน้อย
1: ๆครับ
0: แล้วก็ถือเอามาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามปรากฏว่าข้อดีเสมือนผ้าขาวๆผืนใหญ่ๆเนี่ยมองไม่เห็นอ่ะไอ้จุดขาวๆมองไม่เห็นอ่ะมองเห็นแต่จุดดำเล็กๆน้อยๆที่อยู่บนผ้าขาวผืนนั้นนะครับก็เลยเป็นเหตุทำให้บางคนเนี่ยอยู่ใกล้เกินไปเว้นระยะห่างไม่ดีเนี่ยความสัมพันธ์เสียหายก็มี
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะกลางๆนะฮะ
0: กลาง
1: ๆสามารถเชื่อมต่อกันได
0: ้
1: ครับ
0: เว้นระยะ
1: ตามระยะบ้างตามสมควรบางจังหวะและบางเวลา
0: ขนาดเป็นแฟนกัน
1: ครับ
0: เป็นคู่รักกันเนี่ยเขาจึงบอกว่าต้องวางตัวเองอยู่ในระยะที่เหมาะสมคาลินยิบรานเนี่ยเจ้าของบทกวีเก่าๆคงเคยได้ยินมั้งเขาบอกว่าเสาวิหารเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เสาวิหารที่เด่นตระหง่านเนี่ยมันตั้งไม่ได้ชิดกันนะอยู่ห่างกันทำให้วิหารนั้นดูสง่างามได้นะ
1: มันแต่ก็ไม่ได้ห่างเกินไป
0: ไม่ได้ห่างเกินไป
1: ห่างพอประมาณดูสวยงามด้วย
0: สวยงามสง่างาม
1: แล้วก็มั่นคงแข็งแรง
0: ความรักก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่ใกล้ชิดติดกันอยู่ตลอดเวลาต้องรู้ทุกเรื่องต้องอะไรนะใกล้ชิดกันทุกเรื่องทุกราวไปบางทีก็เป็นเรื่องล่อแหลมเหมือนกัน
1: ใช่ครับก็ต้องทำใจหนักแน่นนะ
0: ใช่ครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาแล้วก็ความสงบเช่นเดียวกันนะครับปัญญารอบรู้ความสงบก็คือความมั่นคงในจิตใจนะครับเวลาที่เกิดปัญหามีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นจิตใจก็มั่นคงนิ่งพอที่จะรับมือกับปัญหาได้ชีวิตก็ไปต่อได้ครับ
1: ครับ
0: อีกสักเพลงนี้คุณนฤทธิ์อารีครับบทเพลงระดับเรียกว่าตำนานเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ครับนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่หลายคนก็รู้จักนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังเช้านี้ชื่อเพลงกลิ่นกล้าวครับ

0: พลงกลิ่นกล้าจากนฤทธิ์อารี
1: จริงๆคำว่ากล้านี่แปลว่าศีรษะหรือว่ามวยผมหรือว่าเส้นผมอะไรพวกนี้ถ้าแปลตรงตัว
0: ของสูงอ่ะนะกล้า
1: เออ
0: กล้าก็คือหัวนะกลิ่นกล้ากลิ่นหัวกลิ่นผมอ่ะนะ
1: ครับ
0: เกศาอะไรเงี้ยอยู่ในโซนเดียวกันนะฮะกลิ่นกล้าคือกลิ่นผมนะ
1: แสดงว่าไปแอบดมเขาแล้วเนี่ย
0: แอบดมเขาไปแล้วเนี่ยกลิ่นกล้าแสดงว่าใกล้มากนะ
1: ครับ
0: ถ้าลองได้กลิ่นกล้าแสดงว่าอยู่ใกล้มากเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนที่รักกันชอบกันได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดสิ่งที่จะตามมาก็คือกลิ่น
1: ครับ
0: กลิ่นแก้มนางไม่จางหอมอยู่ในใจอะไรเงี้ยนะคือใกล้ชิดติดจนกระทั่งได้กลิ่นแก้มบางคนได้สัมผัสกลิ่นเนื้อนางนะฮะเขาเรียกอะไรนะกลิ่นอะไรนะของหนุ่มของสาวอ่ะ
1: สาบอ่ะ
0: สาบสาว
1: สาบสาว
0: อะไรอย่างนั้นนะครับตอนนี้เราสองคนเองก็มีกลิ่นแก่แล้ว
1: เราพยายามอย่าให้มีนะคือหลายคนเวลาสูงวัยเนี่ยเขาพยายามไปดูหาความรู้ว่าทำยังไงให้กลิ่นพวกนี้ไม่ออกมา
0: ครับ
1: เขาต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึง
0: เขามีผลิตภัณฑ์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้เขาขายแล้วก็ขายแบบตรงเลยนะใช้ชื่อตรงๆเลยระงับกลิ่นแก่ว่างั้นนะ
1: รู้ว่าอันดับแรกเขาห้ามทายาหมองก่อนนอน
0: ยาหอม
1: ยาหอมพวกนี้
0: ยาหอมถ้าลองมีพกยาหอมอะไรพวกนี้นะก็เป็นอันรู้ได้ว่าพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นอันเข้าใจได้นะครับว่าอย่างนี้ก็มีคือสมัยก่อนเรายังไม่ค่อยรู้จักศัพท์พวกนี้นะกลิ่นกงกลิ่นแก่อะไรต่างๆไม่เคยรู้นะตอนหลังก็เขาก็มีการบัญญัติศัพท์ให้ได้รู้จักกันว่าอ๋อกลิ่นแบบนี้ที่คุ้นเคยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาเรียกว่ากลิ่นแก
1: ่กับกลิ่นทารกนี่ไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่
1: คือกลิ่นทารกมันจะหอมถ้าทางเราทาแป้งให้เด็กเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: ทาแป้งบางๆเนี่ยก็กลิ่นก็จะออกมาเอง
0: ครับสมัยก่อนนั้นใครหลายคนที่เห็นเด็กๆก็มักที่จะเข้าไปกอดไปหอมใช่ไหมจับไม้จับมือเด็กๆมันนุ่มมันนิ่มกลิ่นตัวเด็กก็หอมด้วยแต่ปัจจุบันนี้จะไปทำอย่างนั้น
1: ไม่ได้ไม่ได้นะผู้ปกครองเขาไม่ค่อยยอม
0: ใช่ฮะ
1: มันเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางเดินหายใจด้วย
0: มือเท้าปากอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยแม้เราจะเมตตาแม้ว่าเราจะเอ็นดูกับเด
1: ็
0: กยังไงก็ตามแต่ว่าบางคนนั้นก็อาจจะถือในเรื่องของนี่แหละความรู้ที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยเขารู้ว่าเชื้อโรคอาจจะมาจากมือของคนแปลกหน้า มาสัมผัสมาจับแล้วอาจจะได้รับผลกระทบอะไรต่ออะไรอันนี้ก็เป็นความรู้ที่จะต้องรู้ด้วยนะ
1: ครับใช่ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: รพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีกาลเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกรธยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมการปกครองมีคำสั่งให้ข้าราชการฝ่ายปกครอง47คนพ้นตำแหน่งทันทีหลังมีการตรวจพบสารเสพติดโดยย้ำว่าการดำเนินการโปร่งใสและไม่มีละเว้นอีกสักครู่กลับมาครับ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
4: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายณฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้เผยถึงการตรวจสารเสพติดข้าราชการฝ่ายปกครองกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยได้ดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันรวมถึงข้าราชการฝ่ายปกครองใน878อำเภอทั่วประเทศจากผู้เข้ารับการตรวจ 286,553 คนพบสารเสพติดจำนวน47คนนะครับประกอบด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน2คนกำนัน1คนผู้ใหญ่บ้าน5คนสารวัตรกำนัน4คนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน35คนนะครับทั้งนี้กรมการปกครองมีคำสั่งให้บุคคลทั้ง47คนพ้นจากตำแหน่งทันทีนะครับโดยอธิบดีกรมการปกครองได้ย้ำว่าผู้ดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมนะครับหากพบว่ามีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะมีการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและมาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาดโปร่งใสและไม่ละเว้นนะครับไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเตือนห้ามแชร์ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัลชี้มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับเสี่ยงโทษจำคุกหากถูกนำไปทุจริตนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
5: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนประชาชนผู้ประกอบการรวมถึงผู้แทนและผู้รับรองลายมือชื่อห้ามนำยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดของระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัลให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาดฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุกโดย username และ password เป็นข้อมูลยืนยันตัวตนทางระบบดิจิทัลที่สำคัญต้องเก็บเป็นความลับการให้ผู้อื่นใช้ไม่ว่าด้วยความยินยอมหรือไม่หรือเป็นการละเมิดเงื่อนไขและอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการใช้งานรวมถึงมีความผิดทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าการยื่นจดทะเบียนและรับรองลายมือชื่อผ่านระบบมีผลผูกพันทางกฎหมายเทียบเท่ากับการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่หากมีการนำบัญชีไปใช้ทางทุจริตหรือยื่นข้อมูลเท็จเจ้าของบัญชีต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายและอาจเข้าข่ายความผิดทางอาญาซึ่งที่ผ่านมาพบกรณีรับรองรายมือชื่อเท็จเช่นอ้างว่ากรรมการชาวต่างชาติมาลงนามต่อหน้าทั้งที่ไม่เคยเดินทางมาประเทศซึ่งศาลมีคำพิพากษาจำคุกแล้วทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงขอให้ผู้ใช้งานเก็บรักษาข้อมูลอย่างรัดกุมใช้งานด้วยตนเองและระวังการถูกหลอกใช้พร้อมเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสผ่าน call center 1570และ line oaDBD 1570มาวินพานุรัตรายงาน
4: พยากรณ์อากาศนะครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับ
6: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
4: นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: ายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
11: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
2: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืน

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
9: ลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับกระทรวงคมนาคมได้เผยผลสอบเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนอำเภอสีคิ้วถล่มนะครับทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากและเสียชีวิต31ศพเกิดจากระบบความปลอดภัยล้มเหลวทั้งระบบติดตามรายละเอียดจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
10: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงร่วมกันแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนตกทับขบวนรถไฟสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยนายจิรพงษ์เปิดเผยว่าในกระบวนการสอบสวนของคณะ